0: ตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ฮัมบุกเอสฟาวสโมสรดังของเยอรมนีสร้างประวัติศาสตร์ในวงการลูกหนังเมืองเบียร์ด้วยการประกาศแต่งตั้งคาทาลินครูเกอร์อดีตผู้บริหารระดับสูงของสโมสรไบเยอร์มิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการโดยครูเกอร์วัย40ปีจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาเพื่อรับช่วงต่อจากสเตฟานคุ้นที่อำลาตำแหน่งไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังทำงานอยู่กับทีมเป็นเวลาเพียงสั้นๆแค่18เดือนเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเดนเซียเสมอรายโยบาเยเกโน1-1คิโรนาเสมอรอัลโซซิดัด1-1รามาดริดชนะเรอัลโอเบโด2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียอัลฟาเต้ชนะอัลนัชมาที่เหลือ10คน2-0อัลกาซิยาชนะอัลฮาเซม2-0อัลเอติฟากแพ้อัลอิติฮัด1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกวันประเทศอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2แบรดฟอร์ดซิตี้แพ้โบตันวันเดอร์เรอร์0-1รวมผลสนัดโบตันวันเดอร์เรอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประตูรวม2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL d'Italia ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศยานิซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกและของรายการจากอิตาลีชนะอังเดรดูแบฟคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ12ของรายการจากรัสเซีย2เซตรวด6-2และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

องทัพบกเตรียมเปิดโอเพนเฮาส์ให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เยี่ยมชมหน่วยฝึกและการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพจากพลเรือนสู่ทหารของลูกหลานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นลำดับที่27ของประเทศผ่านโครงการสตรีทอาร์ตภูมิพลด้วยรักและภักดี4มหาราชันโดยครูหนุ่มเจนซีและศิลปินร่วมกันสะท้อนคนรุ่นใหม่สืบสานความจงรักภักดีรัฐบาลเปิดเผยจะดึงนักลงทุนโลกเข้าอุตสาหกรรมหนังไทยไม่แค่สถานที่ถ่ายทำแต่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ระดับนานาชาติผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกอากาศยานไร้คนขับการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกภาคสนามและภาคทะเลใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยป้องกันภัยคุกคามทั้งทางบกน้ำและอากาศนักวิทยาศาสตร์เผยซากฟอสซิลที่พบในไทยเป็นไดโนเสาร์ยักษ์พันธุ์ใหม่ตั้งชื่อนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสรัฐบาลคิวบาเผยไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเหลืออยู่แล้วหลังถูกสหรัฐปิดกั้นการขนส่งพลังงานเกิดพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าถล่มรัฐอุตรประเทศดับแล้ว89รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ15พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์คุณนิตยาบางกรวยคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากภูเก็ต
1: คุณสุรศักดิ
0: ์ค่ะจากภูเก็ตเหมือนกันคุณปุษฎีเต็มยอดค่ะ
1: คุณนิตยาบางกรวยใช่ไหมฮะ
0: คุ
1: ณหนูนานี่จากร้อยเอ็ด
0: คุณปุษฎีบอกว่าฟังจากยะลาค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานี
0: ทักทายกันเข้ามาสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพลงเมื่อสักครู่คุณสุธี
1: ฝนหนาวสาวครวญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณสุจิตเครืออินด้วยนะครับทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะครับเข้ากับบรรยากาศในยามเช้านะครับบางแห่งก็มีฝนโปรยปรายลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: ต้อนรับหน้าฝนนะครับก็เรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการละว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มไปด้วย นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะตั้งแต่วันนี้15พฤษภาคมหลังจากที่ตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศซึ่งประเทศไทยตอนบนก็มีฝนตกครอบคลุมมามากกว่า60%ของพื้นที่นะครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมคือภาคใต้นี่ฝนจะเยอะ
0: เยอะหน่อย
1: บางแห่งบอกว่าฝน8แดด4
0: อืมค่ะนะครับไม่มีฤดูหนาว
1: ครับ
0: ค่ะภาพรวมฤดูฝนในปีนี้คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนก็อาจจะลดลงบ้างก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งนึงในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในหลายภาคของประเทศค่ะ
1: ครับจากเรื่องฝนก็ไปดูเรื่องของชายแดนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2ก็ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เวลาประมาณ 18:25 น.นะครับกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามมาเรียน1นะครับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดขนาดเล็กนะครับจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200 เมตรไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีนะครับแต่เนื่องจากว่าเกิดเหตุในช่วงเวลาช่วงเย็นช่วงค่ำนะฮะแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทั้งนี้หน่วยก็ได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งทางผู้บังคับบัญชา2ฝ่ายเองก็ได้มีการประสานกันพูดคุยกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้ว่าเป็นเสียงอะไรนะคะอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปะทะนะย้ำว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงโต้ตอบในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยดีนะคะพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอหน่วยก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่อยู่ณขณะนี้ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นสำคัญค่ะ
1: ครับก็สรุปได้ไหมฮะว่ายังไม่มีอะไรในกอไผ
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเสียงที่ได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วสรุปว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่
1: แต่ยืนยันถึงความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายนะครับ
0: ค่ะ
1: พลเอกพาดพลเอกบุญสินพาดกลางตกลงบวชหรือยัง
0: ยังนะคะ
1: ท่านออกมายืนยันบอกว่ายังไม่ได้บวชน
0: ะ
1: แต่ว่าภาพที่ท่านห่มจีวรเนี่ยเต็มพื้นที่สื่อเลยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะครับมีคนไปทำ AI ท่านมากมายหลายคนสาธุไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยนะ
0: ได้บุญ
1: นะครับพูดถึงชายแดนทางกัมพูชาก็นึกถึงท่านแม่ทัพกุ้งนะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกก็ร่วมกับบริษัทวรรณกวีจำกัดนะฮะโดยสำนักพิมพ์ทัพอักษรานะครับได้มอบรายได้จากการขายหนังสือคงจำได้นะฮะตอนที
0: ่
1: เปิดตัวตอนนั้นชื่อหนังสืออะไรนะฮะ
0: ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ
1: ครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวว่าอย่างนั้นนะของพลเอกบุญสินพาดกลางจำนวน 100,000 บาทนะครับให้กับมูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามด้วยโดยในครั้งนี้นะครับมีพันเอกชำนาญใจทันรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการทหารบกเป็นผู้แทนมูลนิธิสวัสดิการทหารบกรับมอบเงินช่วยเหลือ
0: ค่ะก็จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปสงเคราะห์และช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติราชการสนามรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะมูลนิธิสวัสดิการทหารบกก็ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์ทั้งสวัสดิการแก่กำลังพลของกองทัพบกในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันชีวิตกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนค่ะหรือว่าเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่ามอบเป็นทุนการรักษาพยาบาลแก่ครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดนและก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพค่ะ
1: ครับเพิ่มเติมเรื่องราวของมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสักหน่อยนะครับจะมีสปอต
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจากคุณณัฐจันทรังสีครับ
2: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: ขอบคุณทุกน้ำใจของพี่น้องไทยนะครับส่งมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับผ่านมูลนิธิสวัสดิการทหารบกครับต้องบอกว่าทหารที่เป็นผู้ถืออาวุธที่ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็มีความเสี่ยงทั้งต่อชีวิตแล้วก็สูญเสียอวัยวะต่างๆนะครับหลายสมรภูมิที่ผ่านมานะครับเรามีทหารผ่านศึกจำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้พาสื่อมวลชนไปติดตามการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซึ่งตั้งอยู่ที่รามอินทรานะครับคุณมาศณัฐมนคุณนวลภาเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางร่วมคณะไปด้วยเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะ
1: คร
0: ับเรารักครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะคุณสุธีดูแลอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กับทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการด้วยค่ะมีหลายอาชีพรวมทั้งอาชีพรักษาความปลอดภัยหรือว่าอาชีพรปภ.นั่นเองนะคะที่นั่นมีโรงเรียนรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวไปฝึกอบรมให้ได้มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานรักษาความปลอดภัยแล้วเขาก็ได้มาตรฐานในระดับประเทศเลยนะคะมีระบบการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2522แล้วค่ะตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่าน ศึกอยู่ณขณะนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์สิบโทสายันสงธนูค่ะท่านบอกว่าท่านเป็นทหารพรานที่เคยปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ท่านต้องสูญเสียขาทุพพลภาพแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนี่แหละทำให้มีกำลังใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองได้เราไปฟังเสียงท่านพร้อมๆกันค่ะ
3: สิบโทสายันสงธนูนะครับอดีตสารสมัครฐานพรานกองทัพภาคที่4นะครับว่าก็ประสบเหตุคือออกไปผู้ก่อความผู้ก่อการร้ายนะครับที่ทางประเทศแดนภาคใต้โดนกระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8กรกฎาคม2525นะครับหลังจากที่โดนกับระเบิดแล้วก็เข้ามารักษาตัวป้องกัน92ปีหลังจากนั้นก็องค์การสงเคราะห์ทหารรู้สึกก็ให้เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลคือหมายถึงว่าเข้ามาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเราเรื่องอาหารการกินหรือเป็นการไปอยู่ให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ผมโชคดีอย่างนึงครับผมเรียนจบมัธยม3หลังจากที่องค์การร่วมศึกเข้ามาดูแลผมก็เรียนต่อปวช.นะครับปวช.แล้วก็สอบเข้าทำงานที่องค์การทหารศึกแล้วก็เรียนต่อปวส.แล้วก็จบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วตอนนี้ผมจบปริญญาโทนะครับเป็นจบปริญญาโทในสถาบันบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับองค์การทหารศึกก็ดูแลมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกหรือเริ่มเป็นนักศึกษาวันแรกเบิกค่าเรียนเบิกค่าอาหารเบิกค่าจ่ายได้หมดเพราะมีที่พักให้ที่นี่นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารศึกอีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีใครรู้นะครับขอพูดสั้นๆนิดเดียวว่าองค์การสงเคราะห์ทหารศึกเปรียบเสมือนแม่เลี้ยงทำไมว่าเป็นแม่เลี้ยงเพราะว่าที่เป็นแม่เลี้ยงคือองค์การสงเคราะห์ทหารศึกดูแลทหารพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศจะบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บจะพิการหรือไม่พิการตอนนี้พิการอยู่ 2,000 กว่าคนทั่วประเทศต้องรับเลี้ยงลูกคนอื่นหมายถึงลูกของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาก็มีนะครับเพราะว่าครูสามจังหวัดเลยก็ทำหน้าที่ของทหารเหมือนกันด้วยก็เป็นแม่เลี้ยงแต่ไม่เลี้ยงใจดีดูแลเราตั้งแต่เกิดมีบัตรแก่ชราภาพเจ็บมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกดูแลเราตายมีการช่วยเหลือเงินในการดูแลผมคิดว่าองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเป็นภาระที่ใหญ่ยิ่งที่ต้องดูแลทหารมาถึงทั่วประเทศ 600,000 กว่าคนและทหารผ่านศึกประจำการอีก 200,000 กว่าคนทั่วประเทศเป็นภาระที่ใหญ่หลวงแต่ภาระตรงนี้พวกเราขอบคุณองค์การทหารผ่านศึกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกไม่ใช่เมืองรับแลสามารถเข้ามาหาได้มาพูดมาคุยพบปะกันพูดคุยกันหรือถามทุกสุขดิบไม่ต้องมีของมาก็ได้ครับแค่ท่านมาเยี่ยมบอกว่าสบายดีไหมครับเดี๋ยวเราก็ใจฟูเลยครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราในอดีตเราคือทั้งลบผู้กล้าผู้รักษาที่ประเทศของชาตินะครับดูแลประเทศไทยด้วยกันทุกคนต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับ
1: นี่นะครับสิบโทสายันสงธนู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้บอกว่าแค่แวะไปชมก็แอบนิยมอยู่ในใจในใจฟูแล้ว
0: ใจฟูแล้ว
1: นะครับขอบพระคุณนะครับที่สำคัญที่สุดประทับใจก็คือโอกาสทางการศึกษานะ
0: ท่านจบปริญญาโทเลย
1: จบปริญญาโทเลยนะครับแล้วก็ทำการทำงานนะครับเป็นมนุษย์เหล็กคนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับดูจากขาเทียม
0: ขาเทียมท่านขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะ
1: ได้ด้วย
0: เห็นเมื่อวานค่ะสุดยอดค่ะ
1: นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกนายทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆรปภที่เราไปเห็นตามหน่วยงานต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: นะครับมาจากโรงเรียนนี่แหละนะครับโรงเรียนรปภโรงเรียนรักษาความปลอดภัยครับไปดูภารกิจทางกองทัพภาคที่4กันนะครับพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีอัญเชิญและสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้รับเมตตามอบจากพระพรหมวัชรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเพื่อเป็นสิริมงคลและก็เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่กำลังพลโดยพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์นี้เนี่ยนะครับหล่อด้วยโลหะทองแดงรมดำขนาดหน้าตัก32นิ้วถูกอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติจากกรุงเทพมหานครเพื่อประดิษฐานณกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีสำหรับสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ค่ะก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะอุ่นใจนะคะไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกของเราค่ะผู้บังคับบัญชาท่านก็ใส่ใจอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้พลโทปิยะพลทิศวัฒนานนท์นะคะแม่ทัพน้อยที่2ค่ะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3ค่ะได้พบปะให้โอวาทน้องๆทหารใหม่มอบสิ่งบำรุงขวัญให้กำลังใจพูดคุยแบบเป็นกันเองกับครูฝึกกับน้องๆทหารใหม่ท่านก็ย้ำให้ดูแลเรื่องของระเบียบวินัยการปรับตัวให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ครับเสนาธิการมณฑลทหารบกที่34ก็ได้ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจทหารใหม่รุ่น669นะ
0: 1+1+1=69
1: ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของมณฑลทหารบกที่34ค่ายขุนเจียงธรรมิกราชอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับในการนี้ท่านก็ได้มอบนโยบายแนวทางการฝึกการปฏิบัติตนของทหารใหม่ในช่วงของการฝึกแล้วก็ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับรองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3หรือบชร3นะครับก็ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการฝึกทหารใหม่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาวะความปลอดภัยในการฝึกนะครับพร้อมกับกำชับผู้บังคับบัญชาและครูฝึกให้ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ใช้ระบบเพื่อนคู่หูหรือว่า buddy system นะครับเพื่อช่วยสังเกตอาการผิดปกติซึ่งกันและกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารใหม่ในระหว่างการฝึกครับ
0: ค่ะที่ภาคใต้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรวุฒิและแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4ท่านไปเองเลยนะแพทย์ใหญ่ค่ะไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยอำเภอหนองจิกปัตตานีค่ะได้ไปรับทราบในเรื่องของการติดตามประวัติวัคซีนเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดให้น้องๆหรือยังโรคประจำตัวเป็นอย่างไรบ้างได้รับการรักษาหรือยังก็คือไปดูในเรื่องของด้านสาธารณสุขนะคะเป็นห่วงน้องๆค่ะก็ให้ควบคุมหรือว่าดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ครับทางด้านพันเอกตรินสุดประเสริฐหัวหน้าคณะนิเทศจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับก็พร้อมคณะนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เช่นเดียวกันก็ให้คำแนะนำนะครับตั้งแต่มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนที่ต้องทำอย่างรัดกุมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาวะทางจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยน
0: ะ
1: ครับรวมไปถึงอาหารการบริโภคหรือด้านโภชนาการด้วย
0: ค่ะซึ่งขณะนี้น้องๆก็อยู่ในช่วงของการฝึกวิชาบุคคลท่าเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นท่าถอดหมวกท่าถอดหมวกประกอบอาวุธการติดต่อสื่อสารการอ่านแผนที่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่น้องๆต้องมีความรู้ส่วนทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ค่ะจังหวัดน่านก็อบรมเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้ความรู้เรื่องของโรคฮีสโตรกกับน้องๆค่ะส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6อันนี้พร้อมด้วยชุดช่างนะคะไปเยี่ยมคือพาน้องๆพลทหารคนนี้เนี่ยไปถึงบ้านเลยค่ะน้องพลทหารธนากรวงอ่องภายใต้โครงการสร้างบ้านในฐานกองประจำการพาน้องๆไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปดูบ้านเรือนนะคะเพื่อที่จะประเมินให้การซ่อมแซมในลำดับต่อไปบ้านของน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8บ้านทุ่งมณีตำบลนาเลิงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับจากนี้ก็เตรียมจัดกิจกรรม Open House นะครับเปิดบ้านทหารใหม่พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศกำหนดวันที่17วันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับโดยจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่นะครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจและก็ความสบายใจแก่ผู้ปกครองและก็ญาติของทหารใหม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารผู้บังคับบัญชากำลังพลและก็ครอบครัวของทหารใหม่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กองทัพบกเราปรับไปเยอะเลยนะคะเมื่อก่อน Army Open House เนี่ยเปิดหลังจากน้องๆฝึกจบ6สัปดาห์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไป
1: 2สัปดาห์พอแล้ว
0: 2สัปดาห์พอแล้วนะคะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะกองทัพบกก็เปิดให้ครอบครัวได้เข้าเยี่ยมนะคะบรรยากาศเดี๋ยวรอติดตามกันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ครับเรื่องราวของการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้ายาเสพติดต่างๆก็ยังคงมีอยู่เกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะกองกำลังผาเมืองดงกรไร่ทหารพรานที่3209อันนี้ก็ทำหน้าที่ตรวจลาดตระเวนอยู่ที่อำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปตรวจพบยาบ้า 250,000 เม็ดเลยนะมีฟินดิบด้วยน้ำหนักประมาณ11กิโลกรัมกองกำลังผาเมืองก็ยังเข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติดดังกล่าวด้วยนะครับก็ส่งให้สภ.แม่อ่ายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะก็ยังติดตามในเรื่องของการตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายทุกวันนะคะเวลาเราเหลือน้อยแล้วไปดูเรื่องของการรับซื้อผักจากพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะคุณสุธีหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือค่ะกองกำลังสุรศรีลงพื้นที่รับซื้อแตงกวากับพี่น้องประชาชนค่ะที่อำเภอสวนผึ้งในตำบลท่าเคยจังหวัดราชบุรีนะคะไปเก็บถึงที่เลยค่ะคุณสุธีไปเก็บแตงกวาแล้วก็นำแตงกวาที่ได้เนี่ยไปผัดแตงกวานะเป็นเมนูรับประทาน
1: ประกอบเลี้ยง
0: ให้กับน้องๆทหารใหม่ได้รับประทานกันค่ะ ก็เป็นตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ส่วนการดับไฟป่านะฮะก็ยังคงมีอยู่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมณฑลทหารบกที่46ก็จะกำลังพลไปช่วยดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เวลาหมดเวลากองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขสมชื่อวันนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

หนึ่งเพลงหน้าบีจากพี่สิงโตนำโชคครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนไม่เคยฟังเพลงนี้นะนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวันที่เรานับหนึ่งครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่พิมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเตือนสติหลายๆคนได้ดีแล้วกันคุณผู้ฟังที่แน่นอนแหละว่าการคบกับใครสักคนหนึ่งไปนานๆอะไรเงี้ยครับมันอาจทำให้ความสัมพันธ์เนาะคุณผู้ฟังทุกอย่างมันไม่ได้เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกับวันแรกที่เราได้เจอกันอยู่แล้วมันไม่ได้รักสุดๆมันไม่ได้เศร้าสุดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นรถไฟคุณปู่ที่นั่งยาวๆชินๆไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยแน่นอนแหละพอนั่งรถไฟคุณปู่ไปเรื่อยๆอาจจะมีความเบื่อความอะไรกันบ้างครับซึ่งหนึ่งเพลงนี้จากพี่สิงโตนำโชคก็อยากจะชวนทุกคนแหละว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยลองย้อนเวลากลับไปวันที่เรานับหนึ่งกันดูว่าวันนั้นเคยรักกันมากแค่ไหนนะครับผมก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเพราะว่าถ้าทำลงไปแล้วเสียเขาไปแล้วหรือว่ามันจบกันไปแล้วเนี่ยแล้วมาเสียใจทีหลังการกระทำเหล่านั้นมันก็จะมีความคิดอยู่ในหัวแล้วว่าเออถ้าเกิดเราไม่ได้ทำแบบนั้นไปถ้าเกิดเราไม่ได้พูดจาแบบนั้นไปถ้าเกิดเราทำตัวให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาความเบื่อมาเป็นจุดหลักของการตัดสินใจทุกอย่างมันคงดีวันนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไปลุยกันต่อเลยกับหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากไลแคนครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
1: EFM Morning MoodMusic start your day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: กลับมาตอนกับ BFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้ 7:37 นาทีกันแล้วครับผม Welcome back ทุกคนที่ฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะฮะตอนนี้ถึงไหนกันแล้วบ้างอัปเดตเข้ามาได้2ช่องทางนะคุณผู้ฟัง Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมว่าเช้านี้รถติดแล้วหรือยังนะครับนี่คุณบีบีทักทายกันเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับผมอัปเดตกันอีกรอบนึงเหตุผลที่รถน่าจะติดเช้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยพิมพ์ต้องออกไปหาลูกค้าตอนประมาณ 3:30 คุณผู้ฟังโอ้โหขับผ่านหน้าเส้นเกษตรนวมินทร์น่ะติดแบบติดแต่พอติดถึงแค่หน้าโรงเรียนนะพอเลยโรงเรียนปุ๊บรถโล่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครต้องสัญจรผ่านบริเวณโรงเรียนนะครับผมรับรู้ไว้เลยนะฮะว่าตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาไว้ด้วยนะจ๊ะเอามาไปกันต่อคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ครับผมตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกเนี่ยเปิดเพลงใหม่หนึ่งเพลงไปให้ฟังละเดิมๆจากลานดอกไม้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่ขอเข้ามาครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้เลยกับเพลงนี้จากนันนนท์ครับเพลงนี้มีชื่อว่าผิดมากมายหรือว่า what's wrong ครับ

0: super super boring
1: หลายๆคนมีคำถามครับคุณผู้ฟังว่าโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรครับฟังเพลงนี้จบเนี่ยพิมรู้เลยว่าน้องๆวงบัสเนี่ยโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรครับเฉลยนะครับผมน้องๆวงบัสเนี่ยโตขึ้นไปน่าจะอยากเป็นกงอยู่ครับผมเพราะท่อนนี้เขาก็ร้องไว้ชัดเจนคุณผู้ฟังว่า I wanna dance and spend time with you ไม่เป็นเล็กคนเก่งอยากเป็นกงอยู่ไม่ใช่นะฮะอยากเป็นของอยู่นะครับผมนี่เป็นไงคัมแบ็กนะเฮ้ยผมว่าฮาคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปแหละอันนี้มันจะเป็นฟีลแบบถูกใจคนจัดขัดใจคนฟังอยู่แล้วนะฮะคนจัดว่าฮาคนฟังก็ต้องว่าฮานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเอาเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังเมื่อกี้คือคับเฮียจากน้องวงบัสนะครับผมแล้วก็จนนิรันดร์จากน้องนุ่นนิวด้วยนะรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่าชั่วโมงที่2เปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากพี่อิงวรันทรครับผมคาร์มาจากดรีมแกลส์ครับเธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมครับคัสตาจากพี่แหลมด้วยลบยังจากเจมินายโฟร์ดครับเทพลีลาจากซิลิฟูวันที่เรานับหนึ่งจากพี่สิงโตถ้าเกิดจากไลแคนแล้วเมื่อกี้ผิดมากไหมจากน้องนันนนท์นะจ๊ะคุณผู้ฟังก่อนทิ้งท้ายกันไปชั่วโมงนี้ครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะครับผมบอกว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ถูกใจทุกคนแล้วก็จะเป็นมิวสิกสตาร์ทยูเดย์ดีๆของทุกคนนะครับแหมน้องก้องมาทันเวลาพอดีนะฮะแมนซิตี้อาร์เซนอลนะครับผมก็เอาใจช่วยอาร์เซนอลผมด้วยนะถ้าชนะหมดการันตีแชมป์นะครับผมแต่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะลูกกลมๆไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็หวังว่าคุณอนภัทรเนี่ยจะถึงที่ทำงานแล้วนะครับเฮียด้วยนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งอัปเดตคุณผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยรถยังไม่ติดมากนะครับผมหลายๆคนนะครับส่งเข้ามาบอกว่าโอเคมีคนเดินทางไปทำงานที่แถวคลองเตยบอกว่ายังไม่ติดนะตอนนี้เส้นทองหล่อยังไม่ติดนะครับผมแล้วก็เส้นอโศกตอนนี้เริ่มติดนิดนึงแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่รายงานกันเข้ามานะจ๊ะคุณผู้ฟังเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ที่ EFM Playlist of the Week 3 โมงถึง 5 โมงเย็นครับเดี๋ยวอยู่ต่อกันกับแชร์ข่าวเช้าเลยคุณผู้ฟังวันนี้พี่ๆมาครบทีมไปละบ๊ายบายขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนครับผมขอบคุณมากๆจ้าทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามานะครับผมถึงวันนี้หัวหน้าจะไม่เคยชมว่าคุณคือคนเก่งแต่ DJ คนนี้ขอชมคุณเองครับทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้จากไททอสมิธว่าไงคนเก่งครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัว

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการฝนฉ่ำทุกพื้นที่และเช้านี้กทม.จัดกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยหยุดให้คนข้ามร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนติดตามพร้อมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้เวลา 10:00 นแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ถนนนครราชสีมาเขตดุสิต 15:30 นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยและติดตามเวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีเปิดวงหารือ CEO 10กลุ่มธุรกิจรับฟังแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าผนึกกำลังเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน31ฉบับวางกรอบการประชุมในเบื้องต้น9ชั่วโมงช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและการขนส่งจัดกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยหยุดให้คนข้ามมอบธงแดงข้ามถนนจำนวน 1,760 ผืนให้กับกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติและปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงและคาดจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งคุณด้วยนะครับผมสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม
5: กับแฉ
3: เช้
5: าชาวพุทธ
3: วันนี้ตุ๊ดตู่มานะครับผม
5: รอต่อมา
3: วันนี้ก็เรียกว่ามาเหมือนเดิมนะครับ
5: ปิดท้ายสุขสุดสัปดาห์นะครับ15พฤษภาคม
3: กลางเดือนพอดี
5: กลางเดือนพอดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรวย
3: งวดที่แล้วคุณนี่แม่นมากนะ
5: งวดที่แล้ว77ไม่รู้ว่ามีคู่ฟังมีใครแบบว่าโดนบ้างเปล่า
3: เพราะพี่พุทธบอกไปแบบตรงๆเลย77ออกข้างล่างด้วย
5: ใครไม่โดนแม่บ้านโดน
3: นะครับผมวันนี้ของน้องพี่เจป่ะ
5: เป็นหวยงวดที่แล้วเป็นหวยของน้องเจโพ
3: ว้าวโอ้โห
5: เจ
3: นะ
5: ครับ
3: นะครับผมเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวติดตามกันแล้วกัน
5: ติดตามท้ายชั่วโมง2
3: ครับผม
5: ว่าจะเป็นเลขอะไร
3: นะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เลยนะ4ช่องทางอีเวนต์เตชั่น Facebook YouTube 94เว็บแล้วก็ทาง TikTok ด้วย
5: เมื่อคืนนี้นอนหลับสบายมั้ย
3: ฝนตกใช่มั้ย
5: ใช่เมื่อคืนนี้ฝนตกเน
3: า
5: ะมันก็เลยแบบเช้าตื่นมา
3: ชุ่มฉ่ำหน่อย
5: เฮ้ยอากาศดีอ่ะอากาศแบบว่าน่าจะกลิ้งต่อบนเตียงอีกสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไร
3: คืออากาศขมุกขมัวนะน่าเสียตัวไปที่สุด
5: ถูกต้อง
3: ครับผม
5: ในตอนเช้าแต่ต้องแต่งฟันก่อนนะ
3: ฮะ
5: นะฮะตอนเช้าน้ำลายจะบูดได
3: ้ก็แต่เมื่อเช้านี้ก็ยังมีรถไม่ค่อยติดนะนะครับผมที่ออกช้านิดนึงแล้วกัน
5: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มแบบ
3: น่าจะเละเทะแล้ว
5: เพราะว่าน้องๆนักเรียนก็เปิดเทอมแบบเต็มสตรีมแล้ว
3: เต็มรูปแบบแล้ว
5: ใช่
3: นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบเผื่อเวลาในการทำงานแบบน้อยนิดนึงนะฮะตอนสัปดาห์หน้าก็ต้องเผื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้ว
5: ให้เผื่อเวลาเหมือนเรา2คนนี่แหละ
3: ครับผม
5: เราก็เผื่อเวลานะครับมาถึงก่อนเข้าจัดรายการตอน8โมงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็นั่งทำสมาธิเข้าห้องน้ำนั่งดูว่าวันนี้เราจะเล่าข่าวอะไรกันดี
3: พี่ล้างรถเลยนะ
5: เฮ้ยจริงเหร
3: อพี่ล้างรถเลยฉันจะรถ
5: ไปล้างเลยเยอะขนาดนั้นเลย
3: ยอดเลย
5: นะฮะ
3: พี่มาถึงครึ่งชั่วโมง
5: พี่อย่าเพิ่งล้างเพราะว่าช่วงนี้ล้างไปมันก็
3: ฝนตกอ่ะ
5: ฝนตก
3: แต่มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบพุทธอ๋อ
5: เหรอฮะ
3: ใช่มันเรื่องการที่การงานมันต้องมาให้มันทันเด
5: ็กโอเค
3: ถูก
5: ยอดเยี่ยมอยากให้ดูเราสองคนเป็นเยี่ยงอย่าง
3: ใช
5: ่ฮะนะคร
3: ับ
5: ส่วนตอนนี้นะฮะใครจะล้างรถแนะนำว่าอย่าเพิ่งล้างเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรานะฮะประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
3: เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็
5: เข้าวันนี้วันแรก
3: วันนี้วันแรกเหรอ
5: ใช่
3: ก็คือเข้าฤดูฝนเลยอ่ะ
5: เข้ากรมอุตุประกาศเหมือนฤดูฝนเหมือนหนักเข้าลงอ่ะ
3: ไอ้วันนี้เราจัดกี่คนอ่ะ
5: ไอ้มันเริ่มจาก3คน
3: 3คน
5: ใช่เดี๋ยวมอตอมาให้คุณฟังอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจะได้ยินเสียงของมอตอแน
3: ่ๆติดฝน
5: แต่ฝนไม่ตกแล้วนะ
3: นะครับน่าจะถึงแล้วนะ
5: มา
3: อ่ะเราไปทำงานกันแบบแข็งขันกัน2คนดีกว่า
5: ตอนแรกไอ้เราก็คิดว่าฝนตกทุกวันเนี่ยมันเป็นพายุฤดูร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็บอกว่าประเทศไทยของเรานะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้วันแรก
3: ยอดเยี่ยม
5: นะฮะโดยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะครับจากองค์ประกอบของสภาพอากาศแสดงถึงการเริ่มต้นของฤดูฝนของไทยอย่างเป็นทางการนะฮะก็ประกาศว่าวันนี้เลยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้ววันนี้ก็จะฟ้าปิดนิดนึง
3: ครับผมนะครับก็บอกว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็อาจจะมีการแปรปรวนนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้
5: อ
3: นพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้นะฮะในระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
5: ครับ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ชาวตอนแรกคิดว่
5: า
3: น่าจะเป็นช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะร้อนแบบตับแตกไปอีกพักนึงแล้วก็ค่อยกลับมาฤดูฝน
5: ตอนแรกคิดเหมือนพี่ชาวเหมือนก
3: ัน เชื่อเปล่าว่ามันฝนไม่ตกหรอก
5: พอประกาศปุ๊บเหรอ
3: ใช่
5: แรงเลยเหรอ
3: ใช่พี่เชื่อเป็นแบบนั้นอ่ะ
5: เขาเป็นกุศโลบายของกรมอุตุ
3: ใช่ให้เราดูรู้สึกว่าม
5: ันตกมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วมันยิงยาวมาเรื่อยๆ
3: มันอาจจะต้องทิ้งช่วงไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสู่ฤดูฝนน่ะอันนี้พี่ว่าน่าจะตกแบบตกมาให้ชุ่มฉ่ำสักนิดนึงนะ
5: แต่ก็แฮปปี้นะฝนตกลงมามันก็ทำให้ลดความร้อนอ
3: ุ
5: ณหภูมิความร้อนในช่วงเดือนเมษายนน่ะพอเข้าพฤษภาเนี่ยช่วงแรกๆที่ฝนตกอ่ะมันยังมีความร้อนแบบร้อนอบอ้าวอ่ะอบอ้าวแล้วก็เป็นร้อนชื้นด้วย
3: ถูกต้อง
5: แต่พอแบบตกต่อเนื่องทุกวันอะไรเงี้ยอากาศมันก็แบบเย็นลงนิดนึง
3: คุณผู้ฟังชอบฝนตกหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาบอกเราหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า เหตุผลที่ชอบฝนตกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแล้วว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งโฆษกรัฐบาลก็เรื่องราวเกี่ยวกับมีข่าวปลอมด้วยนะหลังจากที่เรื่องราวของกรมอุตุไปเรียบร้อยแล้ว
5: อุตุข่าวจริงนะ
3: ข่าวจริงนะฮะ
5: แต่ว่าข่าวที่จะพูดต่อไปเขามีการแชร์กันในโซเชียลพี่ชาว
3: ว่าวันที่2หยุดอะไรเงี้ยเหรอ
5: คือในประเทศไทยบ้านเราอ่ะเขาก็จะมีการวางเป้าหมายกันในแต่ละไตรมาสเนาะว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวเดือนหน้า
3: พี่อยากรู้ว่าม
5: ันจะมีวันหยุดอะไรบ้าง
3: พี่อยากรู้ว่าบ้านเราประเทศไทยอ่ะวันหยุดเยอะกว่าบ้านคนอื่นไหมบ้านอื่นในประเทศอื่นไหม
5: ผมว่าน่าจะเยอะกว่านะ
3: เยอะกว่าเน
5: า
3: ะ
5: เพราะว่าเราก็จะมีวันสำคัญต่างๆที่เราจะต้องหยุดกันนะครับรวมถึงวันที่เป็นวันลาของเราที่เราจะเอาไปบวกเพิ่มกับวันหยุดต่างๆ
3: ครับผมนะถ้าเป็นเซียนแบบพนักงานออฟฟิศเนี่ยเขาจะเซียนเรื่องนี้เลย
5: เขาจะต้องวางแผน
3: เขาจะรู้เลยว่าเดือนไหนเยอะสุดอะไรสุด
5: ถ้าเอารวมๆเลยนะเอาแค่วันหยุดราชการนะครับในปกตินะในบ้านเราเนี่ยก็จะประมาณ 19-21 วันต่อปี
3: ต่อปี21วัน
5: ต่อปี
3: เกือบเดือนนะ
5: ก็จะเฉลี่ยกระจาย
3: กระจายไป
5: นะครับแล้วแต่ปีว่าในหน้าปฏิทินเนี่ยมันจะแบบมันจะไปลงเสาร์อาทิตย
3: ์ไปลงล็อกไหม
5: แต่ที่เขาแชร์กันเนี่ยนะครับคือมันจะมีคนที่เขาแชร์เรื่องของวันหยุดกันเป็น2ช่วงพี่ชาว
3: ค
5: ือช่วงปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนานะฮะก็คือ30-31พฤษภามันจะเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนะฮะแล้วก็วันที่1เนี่ยนะครับมันจะเป็นวันหยุดชดเชยวิสาขะนะครับแล้วก็วันที่3ที่เป็นวันพุธเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดพระราชินี
3: ครับผม
5: นะฮะมันจะมีวันฟันหล
3: ่อ
5: ก็คือวันที่2
3: เข
5: าก็เลยวางแผนกันว่าอุ๊ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวครม.รัฐบาลเนี่ยเขาน่าจะประกาศให้เราแบบเป็นวันหยุดอะ
3: ถ้าหยุดวันที่2ด้วยนี่คือยาว5วัน
5: 5วันไง
3: 5วันเลยนะ
5: ใช่5วันเนี่ยน้ำท่วมแฮปปี้เลยนะ
3: แฮปปี้ดิ
5: แฮปปี้เลยนะ
3: ถูก
5: ๆมาผมเชื่อว่านี่คนเห็นนะครับ
3: ครับผม
5: นะฮะส่วนอีกช่วงนึงเป็นช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมพี่เจ้าช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะร.10นะครับแล้วก็จะมีวันอาสาฬหบูชานะฮะบวกกับเข้าพรรษาซึ่งมันก็จะไปฟันหล่อในช่วงวันนึงอ่ะก่อนที่จะไปต่อเนื่องในวันที่วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาก็คำนวณกันว่าเฮ้ยแกปเนี้ย29 28 29 30 31 12มัน6วันเลยนะ
3: ก็ได้อีกอ่ะ
5: ซึ่งข่าวที่เขาแชร์กันเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ของเกี่ยวกับแบบราชการอ
3: ่ะ
5: นะฮะมติครม.เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการให้เป็นกรณีพิเศษนะฮะประจำปี2569จำนวน2วันก็คือ2ช่วง
3: นะฮะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธนะ
5: ครับ
3: ว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้องลาเองนะนะครับใครที่มีเวลาน้อยๆพี่ว่าก็น่าจะได้อยู
5: ่คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดอ่
3: ะ
5: ก็พี่ๆก็สามารถเอาวันหยุดของตัวเองอ่ะ
3: ใช้เวลาตัวเอง
5: มาลาเพิ่มไอ้แก๊ปที่มันเป็นฟันหล่ออ่ะ
3: ถูกต้อง
5: คุณก็จะได้แบบได้หยุดยาว
3: แต่อย่าลาพร้อมกันเยอะเดี๋ยวเจ้านายรู้สึกว่าไม่แฮปปี
5: ้
3: นะครับเพราะพนักงานหายไปหลายคน
5: ไม่เจ้านายก็ลา
3: เจ้านายลา
5: เจ้านายก็ลา
3: เพราะงั้นเดินหน้าเต็มกำลัง นะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประกอบกับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีมันก็เลยไปตรงใช่ไหม
5: ใช่
3: นะทั้งสองเดือนเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลาเพิ่มอีกวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร
5: ใช่ครับ
3: นะครับถือว่าเป็นวันหยุดยาวๆ5วันเช่นเดียวกัน
5: ครับผม
3: โอ้
5: โหทั้งนี้ทั้งนั้นและทั้งนู้นนะครับเดี๋ยวต้องใกล้ๆเดี๋ยวคงต้องรอดูอีกทีนึงว่าทางครม.เผื่อว่าเขาแบบประชุมกันแล้วว่าน่าจะเป็นการแบบประกาศให้หยุดจะได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนละครึ่ง plusนะฮะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนอะไรเงี้ยคือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบหยุดยาวแล้วคนได้ใช้ตังค์กันด้วย
3: ครับผม
5: นะจ๊ะ
3: แต่พี่เชื่อว่าน่าจะมีการลากันเยอะนะครับและที่สำคัญคือแค่วันเดียวเองนะครับก็ลางานไปแล้วก็เดี๋ยวไปใช้ชีวิตกันยาวๆ5วันถือว่าเป็นการเบรกด้วยบางคนก็เดินทางวางแผนไปต่างประเทศเลย
5: บางคนก็ผมเจอหลายคนนะในปีนี้มันมีช่วงวันหยุดยาวหลายแก๊ปก็จริงแต่ว่าเขาไม่เที่ยวกันพี
3: ่
5: เพราะว่าเขาอยากประหยัดตังค
3: ์จริงเหรอ
5: เพราะว่าอย่างเวลาสมมติไปเที่ยวทีนึงอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่าย
3: อ
5: ะไรต่างๆเยอะ
3: แยะถ้าในประเทศก็หลักหมื่นนะเนาะนะฮะ
5: ต่างประเทศนี่ก็หลักแสนอัพอ
3: ่
5: ะ
3: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาที่คุณสบายใจ
5: ครับ
3: หรือว่าก็หยุดอยู่บ้านก็ได้นะครับผมกวาดนะกวาดบ้านนะฮะปลูกกวาดแต่หญ้าปลูกต้นไม
5: ้กวาดใบไม้
3: ปลูกผักบุ้งเลี้ยงปลาคาร์กอกน้ำใส่ตู้เย็น
5: ตัดต้นไม้อะไรก็ว่ากันไป
3: โอ้โหชีวิตโคตรเศร้าเลยไปทำงานดีกว่าบิ้วไปบิ้วมาอยากทำงานซะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องหยุดเองอีกหนึ่งวันนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนพฤษภาค
5: ม
3: มิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาค
5: ม
3: นะครับวันนี้ก็มาแจ้งทราบกันล่วงหน้าเลย
5: ครับ
3: นะครับ
5: ส่วนอีกเรื่องนึงครับผู้ฟังนี้อยากจะแจ้งให้ทราบในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปลาปลาที่เป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็กำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเรากำลังพูดถึง
3: ด็อกเตอร์ฟิช
5: ด็อกเตอร์ฟิชปลาหมอคาง
3: แบ็คชิน
5: ปลาหมอคางดำ
3: แบ็คชินใช
5: ่แบ็คชิน
3: ครับผม
5: นะครับตอนนี้ลามไปทุกที่กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับข่าวปลาหมอคางดำนะครับนะฮะก็ล่าสุดโผหาดพัทยานะฮะก็ประชาชนก็บอกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรวจสอบหน่อยได้ไหมนะครับมี Facebook นะครับชื่อว่า Tart Channel นะครับโพสต์เป็นคลิปวิดีโอนะครับหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยนะที่ชายหาดพัทยาอันนี้ก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลานักตกหมึกและรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับนายสตาร์ทอุ่นกาเย็นอายุ40ขวบนะฮะที่เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นเจ้าของ Facebook เนี่ยนะครับบอกว่าคือตนเนี่ยทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยเป็นประจำนะครับมีคนติดตามในเพจเนี่ยหลักหมื่นนะครับล่าสุดได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดก็เลยเอาเขาเรียกอะไรนะเอาแหเนี่ยมาทอดนะฮะ
3: ทดลองเหรอ
5: ทดลองปรากฏว่าพอหว่านแหไปเนี่ยนะครับล่าขึ้นมาก็โอ้โหเป็นปลาหมอคางดำเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
5: นะฮะก็เลยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยา
3: อ่ะนะครับผมพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าเจอที่สุสานครเนี่ยมันเป็นน้ำกร่อยถูกไหม
5: น้ำกร่อยน้ำจืด
3: น้ำกร่อยน้ำจืดนะนะครับผมจึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาแล้วก็ลูกหมึกนะครับและหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของทางทะเลนะครับและก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตอย่างแน่นอน
5: เฮ้ยพี่ชาวเขาเหวี่ยงแห่ลงไปอ่ะ
3: มันใช่พัทยาม
5: ันแค่ริมชายหาดเองนะพี
3: ่เออเข้าใจ
5: แล้วก็เหวี่ยงลงไปใช่ป่ะแล้วเขาก็ลากแห่ขึ้นมา
3: ฮะ
5: พี่เยอะมาก
3: ครับ
5: เวียงแบบสุ่มๆเลยนะ
3: ก็คือแบบติดมาแบบเป็นโอ้แต่ต้อง
5: เป็นร้อยอ่ะผมว่าเกือบร้อย
3: โลเคชั่นมันใช่พัทยาหรือเปล่าไงนะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอ่ะอาจจะเป็นแบบ
4: พัทยา
5: จริงด้วยเพราะว่า
3: ชัดเจนเน
5: า
3: ะ
5: แบ็คกราวด์ป้ายไฟก็คือพัทยา
3: บริหายนะ
5: เฮ้ยโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะมันลงทะเลแล้วนะ
3: ครับผม
5: จากน้ำกร่อยมันปรับสภาพตัวเองอยู่ในน้ำเค็มได้แล้ว
3: มันร้ายกาจมากนะเจ้าปลาหมอคางดำนี่มันอมลูกไว้ในปากเป็นร้อยๆเป็นพันตัวนะ
5: ครับ
3: พี่เคยดูข่าวที่เขาแงะปากมันอ่ะแล้วออกมาเป็นลูกตัวเล็กๆพุทธโอ้โหโคตรหยองอ่ะ
5: ผมมาไปกินข้าวที่หัวหินใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นช่วงน้ำกร่อยมันเป็นช่วงขั้นกลางระหว่างน้ำกร่อยที่จะลงไปสู่ทะเล
3: ไปกินใครอ่ะ
5: ไปกินกับครอบครัว
3: ครับที่บ้าน
5: ใช่คุณภรรยาคุณภรรยาชื่อคุณจุ๋ยวรัตยา
3: โอเค
5: นะฮะมีลูกชื่อพีเจกับน้องเจเพิร์ล
3: โอเคไปแล้วพี่เลี้ยงไปด้วย
5: แล้วมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคลองแล้วผมเห็นปลาว่ายเต็มเลยตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นปลานิลนะฮะมันว่ายกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะผมก็ถามเจ้าของร้านว่านี่ปลานิลหรือว่าอะไรฮะโ
3: อ
5: ้โหไม่ใช่ปลานิล
3: ปลานิล
5: มันคือปลาหมอคางดำ
3: ปลานิลอยู่น้ำจืดไง
5: เออ
3: นะ
5: มันคือลักษณะมันคล้ายๆปลานิลพี่แต่ว่ามันคือปลาหมอคางดำโอ้โหแล้วมันว่ายกันแบบสวนสนามมันไม่กลัวคนด้วยนะพ
3: ี่เพราะว่าสปีชีส์มันใกล้เคียงกันมากระหว่างเจ้านิลกับเจ้าหมอคางดำเนี่ยอยู่ที่ปลายคางแค่นั้นเองที่จะสังเกตได
5: ้
3: ถ้าสมมติว่ามันลามไปที่ทะเลแล้วอันนี้น่ากลัวนะฮะ
5: ครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าระบบนิเวศวิทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัตว์ลูกกุ้งลูกปลาลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถอยู่ได้เพราะพวกนี้มันกินลูกปลาเป็นอาหารแล้วกินทีเนี่ยกินเยอะด้วย
5: ครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้สั่งให้กรมประมงอ่ะเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงหน่อยนะครับนะฮะที่มีประชาชนรายงานว่าพบปลาหมอคางดำที่บริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยนะครับกรมประมงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า จอจริงคือปลาหมอคางดำจริงคางดำจริงนะ
3: ครับ
5: แต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็วิถีชีวิตของประมงชายฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้นะครับ
3: ขอให้ควบคุมได้จริงนะ
5: ครับ
3: นะครับอย่าแค่ออกมาพูดนะ
5: ยังควบคุมได้อยู่นะ
3: ขอให้ควบคุมได้จริงขอให้แบบว่าจัดการจัดระเบียบให้ได้จริงนะจัดโซนนิ่งให้ได้อย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มนี่ไงมันมากับน้ำกร่อยนะครับซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยในช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลที่อาจจะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลานะครับประกอบกับโดยทางธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได
5: ้
3: ขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันปรับตัวไม่ได้ขอให้มันอยู่ได้แค่น้ำจืดกับน้ำกร่อยแค่นั้นพอนะครับผมซึ่งเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมนะครับแล้วก็ต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกนะครับตามที่สังคมมีความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการพบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นนะครับโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รับรายงานไปแล้วเท่านั้นนะครับส่วนในทางการจัดปลาหมอคางดำจัดการกับปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นนะฮะจัดควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมในการนำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและก็รายได้แก่ประชาชนแล้วก็ยังคงมีมาตรการทางชีวภาพนะครับด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นปลานักล่าตามธรรมชาติที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ทั้งนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการผลักดันทุกมาตรการนะครับให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนั่นเอง
5: ปลากระพงบอกว่าอะไรรู้ไหมกินไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: มันไม่ไหวแล้วอ่ะ
5: ย่อยไม่ทันเลย
3: ใช่เหมือนแบบปลากระพงกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ย
5: เฮ้ยเจ้าไปแปรรูปมันคือมันไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง
3: ที่ว่าแดดเดียวเฟี้ยวสุด
5: จริงหรอ
3: แดดเดียวเฟี้ยวส
5: ุ
3: ด
5: อ๋อพี่กวงเราเคยกินในนี้นี่ปลาหมอคางดำอ่ะเน
3: า
5: ะใช่ป่ะ
3: เพราะว่าก้างมัน
5: ทอดมา
3: เนื้อมันน้อยไงพุทธ
5: เป็นไงพี่มันคล้ายๆมันจะแข็ง
3: มันจะแข็งแข็ง
5: มันจะแข็งกว่าปลานิลมันจะกระด้างกว่าปลานิล
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วแดดเดียวเอาไปแดดเดียวเหมือนกับปลาวงเงี้ยแล้วไปกินกับแกงส้มไปกินกับพวกแกงต่างๆอะไรเงี้ย
5: แล้วเก้งมันเยอะไหมเอ้ยไม่ใช่เก้งก้างเยอะไหมพี่
3: ก้างเยอะมาก
5: ฮะ
3: ก้างแข็งด้วยแล้วก็เนื้อน้อยตัวรีบด้วย
5: หรอ
3: ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยขายดีเลย นะครับเนื้อน้อยมือเม็ดรีบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำกันมันได้คือต้องกินมันครับ
5: ผมว่าต้องไปทำพวกแบบอะไรนะปลาป่นน้ำพริกปลาป่นอะไรเงี้ย
3: แต่มันก็มีความติดใจกันอยู่อ่ะตอนนี้หลายๆคนซึ่งภาพที่เราติดใจคือภาพความโยเย้ของมันอยู่ในลำคอ
5: ผมรู้แล้วมันเอาไปทำอันนี้ได้ไหมปุ๋ยชีวภาพอ่ะ
3: เขาเคยเอาไปฝังดินแล้วนะพุทธ
5: น้ำหมักปลา
3: พอน้ำมาแม่งฟื้นเว้ย
5: เฮ้ยชี้โทษเฮ้ยจริงปะเนี่ย
3: ที่นครศรีธรรมราชแม่งฟื้นเว้ย
5: มันเป็นปลาไอ้นี่หรอ
3: มันเป็นสปีสายพันธุ์เอเลี่ยนสปีชีส์ไงมันฟื้นขึ้นมาได้พุทธเข้าใจว่าต้องแบบถมไปอยู่ในระยะเวลาที่มีแบบนานพอสมควรน่ะ
5: มันเป็นปลาซอมบี้หรือเปล่าม
3: ันเป็นปลาเหมือนปลาที่แบบพูดก็เห็นปลาที่มันตากแห้งป่ะแล้วเขาไปแช่น้ำไปสักพักนึงปลามันกลับมามีชีวิตได้เหมือนปลาช่อนมันจำ
5: ไม่ผมเคยเจอแต่ปลาช่อนในอย่างเงี้ยคือมันสมมติว่าถ้าเราแบบน้ำแห้งแต่ว่าดินข้างล่างมันยังเป็นโคลนเย็นๆอยู่อะไรเง
3: ี้
5: ยปลาช่อนเขาก็ยังแบบแฝงตัวอยู่
3: ไอ้คางดำนี่มันหนักกว่าปลาช่อนอีกนะ
5: หรอ
3: มันสามารถฟื้นคืนชีพได้เนี่ยฆ่าไม่ตายปลาหมอคางดำนะครับเขาบอกว่าฝังไว้ที่ดินแล้วพอน้ำมาปุ๊บเรียบร้อยเลยกลับมามีชีวิตล่าเริงกันต่ออ
5: ันนั้นจะไปทำไหมนี่เนาะน้ำหมักชีวภาพที่เป็นน้ำหมักปลาแล้วก็ไปใช้ในการเกษตรอะไรเงี้ย
3: พี่ว่าเอาไปทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้รู้เอาไปทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้รู้แค่นั้นแหละ
5: คุณพังบอกว่าเอาไปสับเหลือไข่มันยังฟักเป็นตัวได้เลยอ่ะ
3: จูมันสปีชีส์เอเลี่ยนสปีชีส์ไปทำน้ำยาดีกว่าป่ะลองดูน้ำยาปลาหมอคางดำแต่ไม่ต้องบอกว่ามาจากคางดำนะเป็นน้ำปลาแบบน้ำยาเอา
5: ทำกินเองที่บ้านน่ะหรอ
3: ที่บ้านคงไม่ทำนะลองดูเพราะฉะนั้นแล้วพี่ว่าน
5: ี่เดี๋ยวผมต้องไป
3: ถ้าใครทำแล้วมันเวิร์กพี่ว่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่รวยเลยสำหรับการทำธุรกิจปลาหมอคางดำ
5: พี่ผมว่า
3: ถ้ามันทางไปถูก
5: ถ้ามันเวิร์กอ่ะมันคงไม่ระบาดกันยุบยับขนาดเนี้ยได้บอกไหม
3: ฮะเอาไปทำลาบอ่ะลาบก็ได
5: ้
3: เอาไปทำลาบก็ได้เอาไปย่างก่อนเงี้ยนะแล้วก็แต่เนื้อมันน้อยไงเนี่ยที่สำคัญฮะ
5: ครับอ่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทาง รัฐมนตรีว่าการ
3: เป็นอาหารสัตว์ได้ไหม
5: ก่อน
3: ได
5: ้มันต้องแปรรูปป่ะ
3: แปรรูปดิ
5: ต้องไปแปรรูปอ่ะ
3: แปรรูปเป็นปนๆไง
5: คือถ้าจะให้แมวกินปลาอะไรเงี้ยแมวคงไม่กินอ่ะ
3: เฮ้ยมันไม่รู้หรอกพอหมอข้างดามให้แมวกินพี่แมวกินแมวก็กินปลาจะไปกินอะไรแล้ว
5: แมวมันเลือกเยอะนะ
3: เฮ้ยมันก็ต้องแบบรูปแบบนิดนึง
5: เพราะว่าเราให้แมวกินนี่ไงอาหารแมววิฟวิฟโตมากับวิฟ
3: รู้แต่ถ้าวิฟเริ่มก่อนที่อันนี้นะที่พี่บอกนะ
5: ฝากพัฒนาสูตร
3: ฝากพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วย
5: ครับ
3: เผื่อว่าประเทศไทยของเราจะได้รู้ว่า
5: เ
3: ข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เข้าสู่ยุคแบบทรีวิไล
5: ครับแล้วเบรกกันก่อนหลังเบรกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส
3: ์อะไรอ่ะ
5: เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ไง
3: จริงเหรอช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อแชร
5: ์ข่าวเช้า
3: ชาวพุ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้าครับ
7: ครับผมชาบุตุ๊ดลาไปแล้วนะเรียบร้อย
8: เรียบร้อยนี่คือเซอร์ไพรส์ของเรา
7: ครับผม
8: ที่บอกหลังเบรกนะฮะประกาศล่าสุดอย่างเป็นทางการ
7: ครับ
8: นะครับจากโปรดิวเซอร์ของเรา
7: ฮะ
8: นะฮะ
7: ครับผมคุณเล็กใต้กง
8: น้องไม่สบาย
7: น้องไม่สบายนะ
8: ครับ
7: นะครับฝนตกด้วย
8: อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยน
7: นะ
8: ฮะ
7: นะครับมาเก็ตเช้ง
8: ฮะ
7: เพราะตลาดเปลี่ยนแกงบ่อยนะครับผม
8: ให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงไว
7: ๆครับพี่ว่าเขาแข็งแรงครับ
8: ฮะ
7: พี่ว่าแข็งแรง
8: น้องป่วย
7: แข็งแรง
8: เออ
7: แป๊บเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกมาตุ้มอ่ะ
8: ป่วยกายแต่อาจจะไม่ได้ป่วยใจ
7: เออนะฮะแต่เขามามาแหละนะครับผมถ
8: ู
7: กต้องพีมหรอที่พีมฟังอยู่พีมเดินทางกลับมาที่ตึกด่วนเลย
8: ใช่
7: เพราะว่าคุณผู้ฟังบอกเอาพีมค่ะ
8: พีมกลับมาเลยนะพีมถ้าฟังอยู่ยังไม่ต้องเข้าออฟฟิศตอนนี
7: ้นะฮะ
8: กลับมาก่อน
7: ก็โอเค
8: ครับ
7: ขอดูใบรับรองพูดได้ไหมคะ
8: แพทย์ฮะ
7: ถ้าใบรับรองพูดนี่ไม่มีฮะ
8: ครับผม
7: ครับ
8: ครับ
7: เซอร์ไพรส์อะไรครับน้อง
8: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี
7: ่ประตูมา
8: ประตูไม่มาไง
7: โอ
8: ้
7: โห
8: เซอร์ไพรส์ไงโหนึกว่าวีคนี้จะได้แบบฟูลทีม2วันติดไม่ได้ฟูลทีมครบกันนานแล้ว
7: คร
8: ับ นะครับไปกันที่ข่าวอะไรดีพี
7: ่ก็ไปดูคลิปหน่อยไหม
8: ฮะ
7: ดูคลิปไหม
8: มาชวนดูคลิปอะไรอ่ะ
7: เออดูคลิปเช้าๆหน่อย
8: ฮะ
7: เช้าๆดูคลิปหน่อย
8: เป็นคลิปจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาชาติอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแบบซื้อของฝากหรือมีของฝากจากประเทศไทยกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะแต่ว่า
7: ซิวิเนียซิวิเนีย
8: ของซิวิเนียแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้เขาเอาอะไรกลับบ้าน
7: ไปดูฮะ
8: อ่ะไปดูในคลิปครับอันนี้ไม่มีเสียงเนาะอันนี้เป็นภาพจากกล้องนะฮะน่าจะจากผู้โดยสารท่านอื่นนะครับเป็นชาวต่างชาติสะพายเป้แล้วก็เป้เนี่ยนะฮะที่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าตะข่ายนะฮะในกระเป๋าตะข่ายนะครับปรากฏว่าเราพบเป็นตุ๊กตา
7: ครับ
8: นะฮะ
7: เอาไปฝากลูก
8: ไม่ใช่ม่อนชี้ชี้
7: ไม่ใช่ด้วย
8: ไม่ใช่แต่เป็นตุ๊กตาอะไรฮะ
7: ซินนามอน
8: ไม่ใช่
7: ไม่รู้ว่าไปเอามาจากร้านหรือว่าไปเอามาจากศาลพระภูมินะฮะ
8: เป็นตุ๊กตานางรำ
7: ครับผม
8: เป็นตุ๊กตานางรำนะครับดูจากภาพที่เราเห็นในคลิปแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กตาผมว่าน่าจะผ่านการบูชามาแล้วนะครับมันมีร่องรอยนะไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนอะ
7: ตอนเช้าเป็นสาวตอนคืนหน้าขาวนะฮะเป็นตุ๊กตานางรำนะครับ
8: เป็นตุ๊กตานางรำ
7: นางเอาไปฝากเพื่อนนะฮะใส่เป้กระเป๋าไปเดินทางนะครับ
8: ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสัยว่าที่มาที่ไปนี้มันคืออะไรนะครับนักท่องเที่ยวถึงมีตุ๊กตานางรำในกระเป๋าแล้วจะเอาไปทำอะไรก่
7: อ
8: นแล้วที่สำคัญคือไปซื้อมาใหม่หรือไปหยิบมาจากศาลพระภูมิแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะไปหยิบมาจากศาลพระภูมินะครับ
7: ก็ซื้อแหละ
8: เ
7: ยอะแยะ
8: หรอ
7: จตุจักรก็มี
8: อ๋อเหรอ
7: สวนลุมก็มีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบว่าโอทงโอท็อปอะไรเงี้ยเขามีหมดแหละนะครับเป็นตุ๊กตานางรำ
8: ครับ
7: ครับ
8: หลอนแมวจริง
7: หลอน
8: หลอนนะ
7: นี่ถ้าควบคุณน่าจะเอาตายายด้วย
8: คร
7: ับ นะผมนะมีตายายด้วยน่ารักนะฝากกับแกนมาแกนปลา
8: คอมเมนต์บอกว่าใครบนอะไรไว้รอนานหน่อยนะพอดีไปพักพอดีว่านางเราไปพักร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้รับงาน
7: ที่เดินทาง
8: เดี๋ยวนี้รับงานต่างประเทศแล้วเหรอ
7: โอ
8: ้
7: โห
8: ก็อินเตอร์ซะแล้ว
7: อีกหนึ่งอาทิตย์บินกลับมาคืนนะครับนะครับผมซื้อใหม่ก็โอเคอยู่นะเข้าใจได้อาจจะแปลกตาแต่ถ้าไปหยิบมาจากศาลหน่อยหรือเปล่าเนี่ยกลางคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะพ
8: ่อจริงนะพี่กลางคืนอาจจะแบบนอนแล้วลุกขึ้นมาลำอะไรอย่างงี้ป่ะ
7: ลุกขึ้นมาลำไม่เท่าไหร่อ่ะมีเสียงพวกปี่พาดมาด้วย
8: โอ้โหหลอนเลยนะ
7: โอ้โห
8: พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะ
7: มีเสียงกลองมีเสียงปี่พาดมาโอ้โห
8: ชีไปวีซ่าอะไรอ่ะเชงเก้นหรือเปล่าม
7: าท่องเที่ยวโอ้โหไปยุโรปอ่ะนะครับนางรำอ่ะช่วงนี้ไม่อยู่

0: นะคะมีงานรำต่างประเทศค่ะรับอีเวนต
1: ์ได้โกอินเตอร์แล้วรำให้สวยๆหวานๆประกาศให้อินเตอร์แฟนได้เห็นเลยนะ
0: ครับเขาซื้อมาแหละคงไม่ได้บีบมาจากสารไหนหรอก
1: นี่เห็นไหมมีคนคิดเหมือนผมเลยดูจากสีแล้วน่าจะผ่านการรำมาแบบหลายผลงานเพลงนะและอีกอย่างของใหม่อ่ะเขาจะขายเป็นคู่หรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ลูกพี่เรากลับมาก่อนเสียค่าตั๋วเที่ยวเดียวพอครับผมนะฮะ
1: มีข้อมูลจากเจ้าของภาพเพิ่มเติมนะครับคือเขาไปเจอที่ท่าเทียบเรือท้องศาลาที่พังงานนะฮะสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนจะซื้อหรือหยิบมาจากไหนนี่คนที่เขาโพสเขาบอกว่าใจลึกๆก็อยากหวังให้นักท่องเที่ยวคนนี้คงไปซื้อมาแหละ
0: แต่สังเกตดูแล้วค่อนข้างโอค่อนข้างแบบผ่านการใช้งานเนาะ
1: ก็ใช่ไง
0: ไม่เหมือนใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ผ่านการเนี่ยเหมือนที่คอมเมนต์เขาบอกอะน่าจะรำมาหลายผลงานเพลงแล้วนะครับส่วนประเด็นคือ
0: นั่งไปประทับใจอะไรตรงไหนวะ
1: จะมีอะไรตามเขาไปหรือเปล่า
0: ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาอาจจะต้องเอามาคืนหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนักท่องเที่ยวท่านนี
1: ้หรือนางรำอาจจะชอบได้เที่ยวแล้ว
0: หลุดพ้น
1: อ
0: ่ะหลุดพ้นอย่างนี้
1: กำลังจะได้ขึ้นเครื่อง
0: แล้วที่ตอมมองให้ผ่านไหมเงี้ยให้ผ่านเน
1: า
0: ะ
1: ให้ผ่านผมว่าให้ผ่านแหละ
0: เป็นที่ระลึกเหร
1: อ
0: เป็นของที่ระลึกแหละอะไรเงี้ยนะ
1: ให้ผ่านแหละตอมมองก็คงจะแบบฮึใช่เหรอ
0: แต่ชดงชดาทู่หมดแล้วนะ
1: ก็ใช่ไงผ่านมาหลายผลงานเพลงแล้วอ่ะสีเสือก็ถลอกหมดแล้วด้วย
0: หรือนั่งพาไปกินข้าวด้วยแบบว่าเวลาไปกินข้าวก็ตั้งตรงข้ามเลยอย่างเงี้ย
1: แต่ผมคิดว่าฝรั่งคงมองว่าแบบมันคงเป็น
0: ศิลปะวัฒนธรรม
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนึงยุคนึงอ่ะที่เดวิดเบ็คแฮมใช่ป่ะที่มาเมืองไทยอ่ะในตอนที่เขายังเป็นนักเตะอยู่อ่ะแล้วที่เขาซื้อสารพระภูมิกลับบ้านอ่ะจำได้ป่ะเขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะปฏิมากรรมที่สวยงาม
0: แล้วฝรั่งเขาอาจจะเห็นน้องลิซ่า MOMV อะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่ชะนงใส่ชะนงประมาณนั้นอาจจะเป็นไปได
1: ้ก็มีความเป็นไปได้
0: ถูกต้องนะครับก็อยู่ที่เขาจะมาคืนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามสำหรับนักท่องเที่ยวท่านนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็นพี่จะหยิบไหม
0: ไม่หยิบทำไมพุทธ
1: หรือเป็นพี่จะซื้อไหมอ
0: ะไรนะ
1: พี่เป็นพี่จะซื้อไหม
0: ไม่ซื้อแต่อย่าว่าไปได้เราไปต่างประเทศอ่ะญี่ปุ่งญี่ปุ่นเครื่องลงเครื่องรางเขาล่ะเราคิดว่าเป็นตุ๊กตานู่นนี่นี่นั่นน่าลงน่ารักอ่ะความหมายอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
1: ความหมายเขาจะเหมือนบ้านเราก็ได้
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาบางทีเราเอามาเนี่ยเราเอาทัวร์อะไรมาเราไม่ได้ศึกษาเห็นมันน่ารักอย่างเงี้ย
1: ขับทัด
0: แก้เป็นตุ๊กตาไม้กลมๆล้มลุกแกะสลักได้เงี้ย อาจจะเป็นแบบเครื่องแบบเครื่องรางของเขาในการแบบทำนู่นนี่นี่นั่นก็ได
1: ้แก้บนอะไรนู่นนี่นั่น
0: เ
1: น
0: ี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจนำมาเสนอเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าท่านโกอินเตอร์ไปแล้วนะครับเราก็ดีใจด้วยนะคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับไม่รู้ว่าท่านได้ไปแล้วท่านจะถูกนำกลับมาคืนหรือเปล่า
0: คุณฟ้าบอกหนูไม่ได้ว่าค่
1: ะ
0: หนูแค่เป็นห่วงครับผม
1: เตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องสำหรับคนที่เห็นแก่ของถูกแล้วก็ F มานะครับจะจากในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับยิ่งถ้าเป็นของใช้และของกินเนี่ยควรจะต้องแบบตรวจสอบให้ดีเลยนะว่ามันมีอย.ไหม
0: ครับผม
1: เพราะอย่างเคสล่าสุดที่เรากำลังจะเล่านี่เป็นหนุ่มราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมมาพี่เทา
0: เพราะตอนนี้วัยรุ่นกำลังฮิตสีทองสีเทาสีนู่นนี่นี่นั่น
1: ยาย้อมผมแต่ไร้ซึ่งอย.
0: ครับ
1: นะครับนะซื้อมาจากโซเชียลนะครับจากต่อต่ออ้างเพราะว่าราคามันถูกอ่ะ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วใช้ไปเป็นไงหัวเน่า
0: หัวเน่าน
1: ะครับพี่พิชิตครับอายุ44ปีเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มปลาชื่อดังนะฮะก็ได้รับรายงานว่าประสบอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามนะครับที่ซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะบริเวณหนังศีรษะโดยพี่พิชิตเนี่ยปรากฏตัวในสภาพที่คือพันผ้าบนหัวมาร
0: อบศีรษะ
1: ผ้าก๊อซสีขาวรอบศีรษะเนื่องจากว่ามันมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาตลอดเวลา
0: โอ้ยนี่มันกัดหนังศีรษะจนน้ำเหลืองไหลเลยเหรอ
1: ใช่พี่พิชิตเล่าว่านาทีระทึกเนี่ยคือตัวพี่พิชิตเนี่ยเห็นโฆษณายาย้อมผมยี่ห้อหนึ่งนะครับใน TikTok ซึ่งระบุว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% นะราคาไม่แพงพี่พิชิตก็เลยเอาวะตัดสินใจซื้อมาใช้นะครับในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ย้อมทิ้งไว้นะครับเบ็ดเสร็จเวลา5นาทีเท่านั้น
0: เฉพาะจุดด้วยนะ
1: เฉพาะจุด
0: ครับผม
1: ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นไงพี
0: ่กลับเกิดอาการ หน้าตึงอย่างรุนแรง
1: เฮ้ย
0: หน้าบริเวณหน้าตึงก่อน
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: หน้าตึงเสร็จเมื่อส่องกระจกดูถึงกับโอ้โหไม่มีวานิลาเลย
1: ช็อกอย่างเดียวเลย
0: ช็อกล้วนๆนะครับผมเพราะบริเวณโคนผมมีอาการบวมแดงและมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาไม่หยุดฮะ
1: เฮ้ยสยองมาก
0: แม้จะพยายามสระผมและกินยาประคับประคองอาการนะครับแต่กลับสุดหนักครับจนต้องเข้าพบแพทย์
1: เฮ้ยพี
0: ่แต่แพทย์ไม่สามารถระบุสารที่แพ้ได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับ
1: หัวเขาบวมเลยอ่ะ
0: ถูก
1: เนี่ยดูดิ
0: บวม
1: บวมมาถึงคิ้วตรงหนดโหนกตาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะหนกแก้ม
0: แล้วก็ต้องพันผ้าไว้ตลอดนะ
1: แ
0: ล้วก็เขาพยายามเอาทิชชู่หรือว่าเอาสำลีเนี่ยซับบริเวณขอบหน้าผากเขาอะ
1: ครับ
0: แล้วเขามาให้ดูอะคือมีน้ำเหลืองติดออกมาเลยอะ
1: แล้วก็ผ้าจิรายุอะนะฮะที่เขาซับ
0: ผ้ากอดใช่ไหม
1: ใช่ผ้ากอด
0: ขอบคุณมาก
1: เหลือง
0: วันนี้เราพิ้ว
1: เหลืองมาก
0: คนละดอก
1: ครับ
0: ครับผม
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นของหน่วยงานสาธารณสุขนะครับพบว่าไอ้เจ้ายาย้อมผมตัวนี้นะฮะไม่ได้มีการจดแจ้งแล้วก็ไม่มีเลขอย.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะพี่ชาว
0: ครับผม
1: เออ
0: นะฮะเมื่อนายพิชิตเนี่ยพยายามติดต่อกลับไปยังผู้ขายกลับได้รับคำตอบเพียงว่าอาการแพ้ทั่วไปนี
1: ่
0: ก่อนที่ร้านค้าจะปิดช่องทางการสื่อสารแล้วเงียบหายไปในที่สุด
1: ครับ
0: ขออนุญาตหนีฮะ
1: โอ้ไปเลย
0: นายพิชิตจึงเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองราชบุรีเพื่อดำเนินการคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ทางเจ้าของร้านข้าวต้มปลาคือเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มปลานะ
1: ใช่พี่
0: ไม่ได้ไปซื้อมาจากร้านข้าวต้มปลานะ
1: ไม่
0: เพราะหลายคนอ่ะเข้าใจผิดนะ
1: ครับเป็น CEO ร้านข้าวต้มปลา
0: เป็น CEO แล้วเขาตอนนี้ก็คือหัวมีน้ำเหลืองด้วย
1: ครับ
0: แต่เขาน่าหยุดงานแหละพี่ว่าเขายังไม่น่ามาทำงาน
1: ต้องรักษาแหละ
0: ต้องรักษาแหละ
1: ผมจะร่วงหมดไหมเนี่ย
0: ถูก
1: อ
0: ันนี้นะต้องดูว่าแพ้มากน้อยขนาดไหน
1: ซึ่งพี่พิชิตก็บอกว่าตนเองพลาดที่เชื่อคำโฆษณาเกินจริงแล้วก็อยากเตือนไปให้ทุกคนได้ตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนนะก่อนที่เราจะสั่งซื้อโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางออนไลน์ที่อ้างว่าทำมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าโชคดีที่น้ำยาเนี่ยไม่กระเด็นเข้าตา
0: ครับผม
1: เพราะขนาดหยดลงที่ขายังทำให้ผิวไหม้เกรียมโอ้น่ากลัวมากนะหากเข้าตาเนี่ยอาจจะต้องกลายเป็นคนตาบอดตลอดชีวิต
0: โอ้อันตรายนะ
1: เอออันตรายจริง
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังด้วยต้องมีอย.ด้วยและที่สำคัญคือพวกสารย้อมสีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันร่างกายมันแพ้ได
1: ้
0: นี่ดูดิ
1: ก่อนหน้านี้ก็ที่เราอัปเดตไปอ่ะที่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาไปจับไอ้พวกแบบครีมซองสกินแคร์ที่เป็นครีมซองที่เขาไปสวมแบรนด์ของยี่ห้อดังๆ ที่เขากวนกันเองแล้วเขาก็ทำแพ็กเกจจิ้งกันเอง
0: ถูกต้อง
1: ไอ้พวกนี้ก็น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวมากนะฮะแต่คุณไม่มีอยู่แล้ว
1: ไม
0: ่คุณไม่เคยทำซองแล้ว
1: ไม่มีไม่มีของผมนี่มี
0: เป็นขวดเป็นกระปุก
1: เป็นขวดเป็นกระปุกแบบซองก็ไม่มีมีอย.มีผลงานการวิจัยอะไรอย่างเงี้ยรองรับใช
0: ่ซื้อได
1: ้ของผมเนี่ยขอซื้อได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของผมเนี่ยจะโดนเป็นลักษณะที่เอาคลิปของตัวเองที่เราเคยทำลงช่องทางของแบรนด์แล้วก็จะไปถูกเอาไปสวมเป็นแบบเขาใช้ AI ทำแล้วก็เอาไปสวมเป็นแบรนด์อย่างอื่นแต่เป็นหน้าเรานะแล้วก็ขายในราคาถูกราคาแบบหลัก10ไปจนถึงแบบร้อยนิดๆ
0: อ
1: ่ะพี่เชื่อป่ะมีคนซื้ออ่ะยอดขายของเขาอ่ะดีกว่าครีมของผมอีก
0: อันนี้คือโฆษณารถตู้อ่ะไม่ใช่
1: ไม่ใช่รถตู
0: ้อ๋อมีคลิปในรถตู
1: ้แล้วคือมีคนซื้อไปใช้จริงแล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นของเราจริง
0: ๆโอ้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย
1: แล้วเขาใช้แล้วเขาแพ
0: ้โ
1: อ
0: ้แล้วยอดขายยังเยอะกว่าอีกเหรออ
1: ันเนี้ยแต่ว่าต้นตอเนี่ยมันมาจากจีน
0: พ่อจีนคนทำ
1: ใช่อันนี้เราก็ไปแจ้งความอะไรไว
0: ้
1: เสร็จสับเรียบร้อยนะครับคือถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยคือก็ต้องเช็คให้ดี
0: อันนี้เราเครื่องที่เขาทำ
1: ในช่องทาง official ของแบรนด
0: ์เราเครื่องที่เขาทำเรียนแบบหรือว่าเราเครื่องที่ยอดเขาพุ่งกว่าย
1: อดเขาพุ่งกว่า
0: เออน่าเป็นเรื่องนั้น
1: เบรกดิเบรกดีกว่า
0: น่าไอเดียไอแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวกลับมายืนต่อฮะ
1: ครับ
0: แฉ
1: ข่าวเช้า
0: ข่าวพูด
1: เดี๋ยวหลังเบรกมีเซอร์ไพรส์นะ
0: โอ้สุดยอด
2: มาตุ้มแฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: อากามายุนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าครับ
3: ชาวพุทธตุลานะครับ
4: ครับ
3: ครับผมนะฮะ
4: ปิดท้ายชั่วโมงนี้กันอีกสักข่าวไหมพี
3: ่ได้ดิ
4: ไปกันที่วันนี้เราไปหลายวงการมากเลยเนาะ
3: ถูกต้อง
4: ไปวงการ
3: วันนี้ชอบเลยหลากหลายมากเลยนะครับชอบแบบเวลาน้องเขาเรียงข่าวมาแบบนี้มันวาไรตี้ดี
4: ขาดอาชญากรรมนะวันนี
3: ้บางทีแบบว่ามันแน่นแบบช่วงแบบเครียดเครียดเครียดมาเปิดมา
4: อ่ะ
3: ว
4: ัน
3: นี้ดีมากวันนี้ดีมากพี่ขอชื่น
4: ชมเราไปเรื่องของบุญกุศล
3: วันนี้หลากหลายด
4: ีมาสมิงงาน
3: ทั้งแปดทำไมอ่ะเกี่ยวกับอะไร
4: วงการพระซะหน่อยชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเลยนะครับปมพระวัดดังขึ้นอาสนะนะฮะสวดพร้อมกันไม่ได
3: ้เฮ้ยทำไมอ่ะ
4: ฮะ
3: ห้ามขึ้นอาสนะเหรอ
4: ห้ามขึ้นอาสนะ
3: แสดงว่า
4: ต่างวัด
3: แสดงว่าคนละวัดใช่ไหม
4: คนละวัดไงห้ามสวดพร้อมกันนะครับชาวเน็ตก็ถามว่าหรือจะต้องให้นิมนต์คณะยุงมาสวดมนต์แทน
3: โอ้เมื่อวานนี้ให้ดูไปแล้วคณะยุงนะครับผม
4: เอาใครดีเอาใครดี
3: คณะยุง
4: จากกรณีนะครับนะฮะเจ้าอาวาสวัดหนึ่งนะฮะที่จังหวัดชุมพรนะครับอนุญาตให้พระต่างวัดเนี่ยไม่อนุญาตให้พระต่างวัดขึ้นนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้นะครับโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นกฎของวัดทั้งที่เจ้าภาพเนี่ยนิมนต์พระมาร่วมพิธีด้วยความตั้งใจแล้วก็บอกว่าพระทั้งสองวัดต่างก็เป็นลูกศิษย์สายเดียวกันของหลวงพ่อโปร่ง
3: โอ้ลูกศิษย์สายเดียวกันด้วย
4: ลูกศิษย์ก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่สามารถแบบนั่งสวดร่วมกันได
3: ้โอ้อันนี้ไม่กินเส้นกันละ
4: หรือเปล่าหรือเปล่า
3: ทรงนี้น่าจะใช่แหละเพราะว่าไม่ให้นั่งไงให้นั่งที่พื้นเลยหรือเปล่า
4: เมื่อมันยังไม่นั่งที่พื้น
3: ให้นั่ง
4: ให้นั่งรอให้นั่งรอที่ข้างล่าง
3: แต่เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีนะครับกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อพระเจ้าว่านะครับวัดถ้ำพลุตะเคียนนะครับไม่อนุญาตให้พระจากวัดเจดีย์เนี่ยขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ที่จัดเตรียมไว้พร้อมระบุว่าข้อตกลงของกฎของวัดนะครับทำให้ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยทำแล้วก็ชาวบ้านต่างพากันตกตะลึงเพราะไม่เคยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนอ๋อนี่เป็นงานศพนะ
4: ครับ
3: นะครับผมโดยนายวิโรจน์น้องชายผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยด้วยความเสียใจว่าครอบครัวเนี่ยผูกพันกับวัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อโปร่งยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตั้งใจนิมนต์พระเนี่ยจากทั้งสองวัดมาร่วมพิธีเพราะต่างก็เป็นลูกศิษย์สายเดียวกันตนเพียงอยากให้พี่ชายได้รับบุญใหญ่จากพระ25รูปอย่างพร้อมเพียงแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้กลางงานศพนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะ
4: นะขณะที่หมอต้อนะครับหมอต้อคุณธีรชัยนวลพรหมดิษฐ์ผู้ใกล้ชิดกับวัดถ้ำพุตะเคียนตั้งแต่สมัยหลวงพ่อโปร่งนี่นะครับก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าตามธรรมเนียมแล้วการนิมนต์พระต่างวัดมาร่วมสวดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่เคยมีปัญหาเช่นนี้มาก่อนก็ฝากไปให้สังคมช่วยพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมาะสมกับงานบุญหรือว่างานศพหรือไม
3: ่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้พิธีล่าช้านะครับหรือว่าเสียฤกษ์เนาะเจ้าภาพจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีย์ทั้ง10รูปนะครับนั่งอยู่บริเวณโต๊ะรับแขกด้านล่างแทนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่วนบนอาสนะสงฆ์เนี่ยมีเพียงพระจากวัดถ้ำพลุตะเคียนนะครับเท่านั้นที่ประกอบพิธีท่ามกลางสายตาและเสียงวิจารณ์จากชาวบ้านจำนวนมากที่มาร่วมงานนั่นเอง
4: อย่างนี้คือไม่ให้สวดพร้อมกันหมายถึงว่าแยกสวดคนละรอบหรอ
3: ไม่สวดพร้อม
5: สวดพร้อมกันแต่
3: นั่ง
4: คนละเลเวลอ๋อห้ามนั่งอาสนะ
3: น้ำนั่งคนละเลเวลก็คือให้นั่งคนละเลเวลแต่สวดพร้อมจริงๆแล้วที่มันก็เหลือเยอะนะ
4: เกาหัวแกลก
3: ๆเออนะครับเขาอาจจะมีเจ้ายศเจ้าอย่างกันนะโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ที่แบบ
4: ในฐานะที่พี่ชาวเคยบวชเรียนมามันยังไงอ่ะมันไม่ได้เหรอหรือว่าม
3: ันได้มันได้จริงๆแล้วมันได
4: ้เออ
3: มันได้จริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าพระเจ้าวาดเนี่ยหลวงพี่เจ้าวาดเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เขาอนุญาตให้นั่งหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขานั่งข้างล่างก็ส่วนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่มันจำกัดหรือว่าที่มันแบบไม่มีไม่พอไงก็สามารถทำได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีแบบต่างขึ้นไปที่มันแบบสูงกว่าแบบพิธี
4: อ
3: ่ะสูงกว่าคนที่แบบมาร่วมงานเนี่ยอันนั้นก็จะดีที่สุดเหมือนที่เราไปตามศาลาต่างๆมีงานต่างๆเขาก็จะมีอาสนะของพระเรียงอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอาสนะมันไม่พอเนี่ยอันนี้พี่เข้าใจได้แต่นี่มันพอไงแล้วมันเป็นแบบศาลาใหญ่สุดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือน่าจะไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกัน
4: ของพระหรอ
3: ของพระครับแล้วก็วัดแบบไม่ลงรอยกันวัดนี้สองวัดนี้เขาอาจจะมีประเด็นอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังกันมาก่อนหรือเปล่า
4: คอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็บอกว่างานศพนะไม่ใช่แข่ง The Voice พระไม่เกี่ยวกับสวด มันน่าจะเกี่ยวกับสอบ
3: นะแนะนำให้นิมนต์ยุงสวดมนต์มานั่งสวดแทนครับนะครับผมเขตใครเขตมันครับอันนี้ถิ่นของข้า
4: ครับ
3: นะอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับผมในเมื่อสวดร่วมกันไม่ได้เนี่ยก็นิมนต์ใส่เดี่ยวกันเลยครับท่านเจริญพร
4: ครับนั่งนั่งดูได้นะแต่ห้ามสวดนะเดี๋ยวส่วนแบ่งจะถูกตัด
3: ครับผมไม่ต้องแย่งกันครับได้ทุกคนนั่นแหละมากน้อยแล้วแต่จะภาพบวชศาสนาเดียวกันหรือเปล่าท่านแถวนี้เนี่ยเราได้สัมปทานอย่ามาสวดข้ามเขตโอ้ยนี่คือหลุมพระ
4: หมายความว่าหมายถึงว่าสมมตินะสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องซองก็คือ ถ้าสวดก็คือซองก็จะต้องถูกแบ่ง
3: โถไม่ถูกแบ่งหรอกเจ้าภาพก็ต้องให้ทุกคนแล้ว
4: ก็ต้องให้ทุกคนบ้างเพราะว่าเพราะว่าเจ้าภาพอ่ะเขาเป็นคนนิมนต์มา
3: ถูกเขารู้ไง25รูปเขาจำกัดไปแล้วเขาอยากให้พี่ชายเนี่ยได้รับบุญใหญ่เพราะพี่ชายขอที่บ้านเขาบอกว่าอยากให้ได้รับบุญใหญ่เลยให้พระมาเชิญพระมาใน25รูปจะได้สวดเป็นพิธีใหญ
4: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเขาเตรียมซองไว้แล้วล่ะไม่น่าเกี่ยวเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นทิฏฐิหรือว่าความเป็นแบบไม่ถูกกันของสองวัดนี
4: ้
3: น่าจะเป็นแบบนั้น
4: ครับ
3: ครับผม
4: อ่ะชั่วโมงแรกเวลาหมดซะแล้ว
3: โอ้ไวนะ
4: ขอบคุณก่อนนะครับสำหรับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: ครับ
4: ขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: สุดยอด
4: ครับ
3: ครับผมขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเทนเน็กสามระดับ
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็รวมถึงมีข่าววงการบันเทิงแล้วก็มีข่าวอัปเดตเดี๋ยวติดตามได้ชั่วโมงหน้าเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสู้เดี๋ยวกลับมาแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: ชาวพุ
4: ทธตุ๊ดไม่มาแล้วนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวมานะป้า
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Bobacon, Boba Boba Corn, eh? Boba Corn, Boba Boba Corn, eh?

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศรีหศักดิ์เผยหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านรับทราบการเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐมีความคืบหน้าหวังแก้ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
2: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกและประเทศหุ้นส่วนนครนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐโดยขณะนี้มีการหยุดยิงและการเจรจามีความคืบหน้าไปได้ดีหลายประเด็นมีข้อยุติแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในประเด็นสำคัญจำนวนไม่น้อยทั้งนี้ไทยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านเข้าใจว่าการขนส่งผ่านช่องแคบโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันปุ๋ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งหากการหารือกับสหรัฐมีความคืบหน้าในข้อตกลงแล้วในไม่ช้าก็คงมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปและยังมีเรื่องที่ค้างอยู่เยอะสำหรับเรือของไทยที่ยังค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซมีประมาณ 7-8 ลำโดยมี 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วอิหร่านก็พูดในความเป็นจริงว่าในที่สุดแล้วก็ต้องคอยการเจรจาเพื่อให้บรรลุถึงความการยุติความขัดแย้งตำรวจทางหลวงสกัดรถต้องสงสัยได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาระหว่างตรวจค้นพบเสื้อผ้ากระเป๋าและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากบรรจุอยู่ท้ายรถเมื่อตำรวจได้ขนถ่ายกล่องกระดาษลงมาตรวจนับระหว่างนั้นกล่องสินค้าบางส่วนถูกลมพัดล้มทำให้พบว่าภายในซุกบุหรี่ต่างประเทศลักลอบนำเข้าไว้เพิ่มเติมกว่า 1,630 ซองซ่อนปะปนมากับสินค้าปลอมอื่นๆคนขับยอมรับว่ารับสินค้ามาจากพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อไปส่งโกดังย่านบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าจ้างผ่านไลน์ตำรวจจึงคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
3: สหรัฐกล่าวว่าผู้นำจีนให้คำมั่นจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับอิหร่านและยังเสนอที่จะช่วยคลี่คลายสงครามในตะวันออกกลางด้วยระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองที่กรุงปักกิ่งของจีนเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียพุ่งเป้าโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่ตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บหลาย10คนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าเรือที่จะเข้าช่องแคบฮอร์มุซต้องให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือของอิหร่านขณะที่มีรายงานว่ามีเรือลำหนึ่งถูกยึดนอกท่าเรือ UAE และถูกนำไปยังน่านน้ำอิหร่านประธานาธิบดีคิวบากล่าวว่าคิวบาเปิดกว้างที่จะพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาเป็นจำนวนเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียยิงแก๊สน้ำตาใส่คนงานเหมืองหลังการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกบานปลายกลายเป็นความรุนแรงเกิดพายุรุนแรงพัดกระหน่ำรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า100คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
4: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น

0: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้าครับ
2: เช้าพุทธุลานะครับช
3: ั่
2: วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะคุณฟังคุณผู้ชมครับผม
3: ครับ
2: นะฮะติดตามกันได้เดี๋ยวชั่วโมงนี้มีต้นชั่วโมงมีเทคนิค3ระดับด้วย
3: ใช่
2: นะครับ
3: แล้วก็ท้ายชั่วโมงก็เดี๋ยวจะมีเลขเด็ดนะครับจากอาจารย์เชา
2: อาจารย์พุทธด้วย
3: แล้วก็อาจารย์น้ำท่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะรวบรวม
2: ครับผม
3: มาให้นะครับจากหลายๆที
2: ่
3: เผื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้เป็นแนวทางให้หลายๆคนได้มีความหวังกัน
2: เช้าสดใสบ่ายตื่นเต้นเย็นเหงาหงอย
3: หรือว่าตอนเย็นอาจจะได้ตีหมูทะอะไรเงี้ย
2: นะฮะ
3: เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวรวบรวมให้นะ
2: อาจจะมีได้ว่ามีคัดแบบลูกไปลงไปเรียนอาจจะมีน้ำจ้งน้ำจิ้มนะครับช่วงนี้เปิดเทอมด้วย
3: ครับ
2: นะครับผมไปซื้อกระเป๋าใหม่ลูกเสื้อรองเท้าใหม่ลูก
3: ครับ
2: นะครับไปที่เทนเอ็กซ์สามดับรอเช้านี้ก่อนเลย
3: อันดับเสียม
2: นะครับ
3: นะครับคือ #CashAward2026XIngrod นะครับก็ความภาคภูมิใจครับของชาวด้อมกับอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของน้องอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะฮะในงาน Cash Award 2026นะครับโดยปีนี้อิงฟ้านะครับสามารถคว้ารางวัล Super Star Award นะฮะขณะที่ชาร์ลอตนะครับก็ได้รับรางวัล Outstanding Actress of the Year มาร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ได้โอ้แฟนคลับเยอะมาก
2: ครับ
3: แฟนคลับเยอะมากนี่เขาแชร์กันในเนี่ยใน X อันดับ3อ่ะโอ้โหพี่ชาวเยอะมากจริงนะครับก็ใครอยากจะร่วมแสดงความยินดีนะครับก็เข้าไปในแฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับมาที่อันดับ2เรานะครับเป็นแฮชแท็กนะครับผมต่อฟอร์วอมารับรางวัลด้วยกันแล้วนะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่รอคอยสำหรับเติ้ลเฟิร์สวันนะครับทุกๆ9ความสำเร็จถือเป็นความประทับใจที่ติดฝนนะครับผมนะภาคภูมิใจเสนอนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องเติ้ลครับในรางวัลดาวรุ่งชายมาแรงแห่งปีนะครับ RisingMail of the Year นะครับแล้วก็ First One กับรางวัลYours นะ Choice of the Year นั่นเองนะครับผมนะ2025อันดับที่2ในงาน Cast Award 2026นะครับผมสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศได้ที่ #ต่อฟอร์วอร์มารับรางวัลด้วยกันแล้วนะ
3: ครับส่วนเทนเน็กอันดับ1นะครับก็ยังคงเป็นรางวัลจากเวที Cast Award นะฮะ2026นะครับนะฮะก็อันดับ1จะเป็นของX Dumandi นะฮะCast Award 2026 X Dumandi นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับค่าย Dumandi ด้วยปีนี้เขาบอกว่ากวาดรางวัลนะครับจากงาน Cast Award นะฮะไปได้แบบถล่มทลาย
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเป็นค่ายคุณภาพที่มีแรงสนับสนุนมหาศาลจริงๆนะครับก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีและความภูมิใจนะครับของแฟนๆนะก็สามารถเข้าไปดูภาพต่างๆรวมถึงศิลปินจากค่าย Dumandi ได้นะครับใน #อันดับ1ในเช้าวันนี้เลย
2: และนี่คือ Tenex 3อันดับเราเช้านี้ครับ

0: ลามันเหลือแล้วเปิด
1: เวลามันเหลือเวลามันเหลือเข้าไปนี่ทำเวลาเหลือเยอะมากเราน่าจะทำเหมือนพี่ยุทธบ้างไหม
2: ทำไมอ่ะ
1: พี่ยุทธเอาทุเรียนมาปอกในรายการ
2: เฮ้ยนี่เอาอีกแล้วคุณวนเวียนไปทุเรียนอีกแล้ว
1: แล้วก็กินกันสดๆ
2: คุณก็ไม่เข็ดนะ
1: มันเป็นฤดูทุเรียนอ่ะเนาะช่วงนี้ผมมีความสุขกับการทานทุเรียนมากเลย
2: เอาเหร
1: อ
2: ช่วงนี้โดนเยอะบ้างโดนไปเยอะ
1: โดนเยอะเลย
2: หมายถึงว่าซื้อไปเยอะยัง
1: ซื้อไม่เยอะ
2: เพราะว่าคุณเป็นคนชอบกินทุเรียน
1: ครับ
2: นะฮะอยากให้ผลไม้อื่นเนี่ยที่ราคามันตกต่ำ
1: ครับ
2: ให้มันกลับมาฟีเวอร์เหมือนทุเรียนบ้างมะม่วงกันนี้นั่งสั่งนะครับ
1: ครับ
2: เลยต้องไปดูนะครับ AI ผลไม้
1: พี่ดูล่าสุดยังคุณชาวีผ่าทุเรียน
2: โอ้โห
1: พี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไม
2: นี่กินทุเรียนโชว์เลยนะครับอันนี้คือถูกหลักนะไม่โดนหลอกเนาะ
1: ไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกนี่คือ
2: ฝังใจกับทุเรียนด้วย
1: จากส่วนโชคดี
2: เก่งเก่งแล้ว
1: ผมชอบการกินทุเรียนมากเลยพี่ชาวตอนนี้ผมได้ลองทุเรียนหลากหลายพันธุ์มากล่าสุดนี้กินพันธุ์ทับทิมไว้พี
2: ่ทับทิมเหรอ
1: ม
2: าใหม่เหรอ
1: เป็นไม่เป็นพันธุ์โบราณของทางระยองมันมีมานานแล้วแหละคือเนื้อมันแห้งมันไม่หวานมากแล้วมันก็แบบครีมมี่ละเอียดมากเลย
2: นะครับ
1: กินแล้วฟินอ่ะ
2: มีหลงรับแลป่ะ
1: หลงรับแลกำลังมาพี
2: ่แล้วก็มีหลินป่ะ
1: หลงกับหลินนี่จะเป็นทางอุตรดิตถ
2: ์หลินรับแลเหรออ
1: ่าหลงกับหลิน
2: หลินรับแล
1: หลงรับแลกับหลินรับแลลูกจะเล็กๆ
2: แล้วนกกระจิบอ่ะ
1: นกกระจิบนกกระจิบนี่ก็คือเดี๋ยวนี้หากินได้ทั่วไปถ้าพูดถึงหลงกระหลินนี่ผมให้เป็นเดอะเบสขึ้นหิ้งเลยหนึ่งเพราะว่ามันราคาแพงมาก
2: ครับผม
1: เป็นพันนะ
2: เหรอ
1: แล้วเม็ด
2: ความพิเศษอ่ะ
1: เม็ดมันจะเล็กมาก แล้วเนื้อมันจะ
2: เม็ดรีบเม็ดรีบเนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: เปลือกบาง
1: เปลือกบางอร่อยหอมเหมือนเรากินแบบคัสตาร์ดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วถ้าไปหัวหิน
1: หัวหินต้องเป็นเลยหัวหินไปทุเรียนอะไรนะ
2: อะไรอ่ะ
1: ลืมชื่อ
2: ที่เขาบอกว่ามาจากเขาบอกว่าใช้แบบดินภูเขาไฟอันนี้อะไร
1: ทุเรียนอะไรแล้วว่าลืมอ่
2: ะ
1: ผมลืมอ่ะ
2: ทุเรียนหัวหิน
1: ทุเรียนหัวหินทุเรียนอะไรวะ
2: ป
1: ่าละอู
2: ป่าละอูฮะ
1: ป่าละอู
2: นะครับ
1: ทุเรียนป่าละอูก็อร่อยผมเคยไปที่สวนมาด้วย
2: โอเคระยองจันตราดอันนี้ก็เป็นเมืองทุเรียนเนาะ
1: ใช่
2: นะครับ
1: แล้วก็จะถ้าไปทางอีสานก็ที่ฮิตกันก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟ
2: ถูก
1: ครับส่วนป่าละอูเนี่ยจะตามมาทีหลัง
2: ป่าละอูนี่โดนยัง
1: ป่าละอูโดนแล้ว
2: โดนแล้วด้วย
1: แต่โดนปีก่อนนะ
2: ล่ะฮะความต่างของเจ้าแต่ละชนิดนี่มันก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไป
1: ใช่ครับ
2: บางอันกลิ่นหอมบางอันความเข้มข้นบางอันความครีมมี่
1: ครับ
2: บางอันก็คือเม็ดรีบเนื้อเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช
2: ่
1: ล่าสุด
2: ทองอ่ะก้านยาวนี้ก็คือเบสิกเลย
1: ล่าสุดผมลองพันโอฉีเคยได้ยินปะ
2: ไม่เคย
1: ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันผมเพิ่งได้มาลูกหนึ่งแล้วเพิ่งสุกไปแล้วก็ผ่ากินเนื้อเขาจะออกเป็นโทนแบบสีส้มอ่ะเป็นโทนสีส้มอ่อนเม็ดข้างในเขาอาจจะไม่ได้รีบมากนะเม็ดข้างในจะใหญ่แต่เนื้อคือดีมากหนึบแล้วไม่หวานมากอ
2: ่
1: ะเนื้อเขาจะแบบหนึบกินแล้วฟินมากเลย
2: จริงป่ะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้คุณกินทุเรียนกวนหรือทุเรียนสด
1: ทุเรียนสด
2: ทุเรียนสดนะไม่กินทุเรียนกวนนะเห็นบอกเนื้อหนึบ
1: นี่ที่บ้านสวนผมก็ปลูกไว้ด้วยนะห้าต้น
2: นะฮะ
1: นะครับ
2: นะครับกว่าจะได้กินก็อีก3ปีอ่ะ
1: ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามันร้อนมากเลยใบร่วงหมดแล้ว
2: ครับผม
1: ซื้อกินเอาง่ายกว่า
2: ะ
1: นะครับเราซื้อกินดีกว่า
2: ครับ
1: นะฮะ
2: นะฮะ
1: ปกติพี่ชาวซื้อกินไหม
2: ซื้อกินตลอดแหละชอบเม็ดรีบ อันไหนเม็ดรีบๆพี่ซื้อเลยพี่ชอบเม็ดรีบเนื้อเยอะ
1: ของพี่ชาว
2: เนื้อนี่มาเต็มภูเลย
1: ของพี่ชาวนี่ถ้าซื้อนี่ลูกลักษณะลูกเป็นยังไง
2: ลูกจะอวบ
1: ๆ
2: ลูกใหญ่พี่ชอบลูกใหญ
1: ่คือ
2: ถ้าแบ็คพี่ไม่กิน
1: เป็นทรงแบบลิปเขาเรียกนะเรียวๆเพียวๆลูกเรียวๆเพียวๆเลยไหมพี
2: ่ไม่เอา
1: ไม่เอา
2: พี่ต้องลูกอ้วนภูต้องเต็มฝ่ามือภูเต็มฝ่ามือสองข้าง
1: ของพี่ชาวเน้นภูใหญ่ๆจับแล้วเต็มไม้เต็มมือ
2: เม็ดรีบเปิดสามเหลี่ยมเอานิ้วจิ้มนี่โหยิ้มเลยอ่ะ
1: ชอบ
2: เวลาเปิดสามเหลี่ยมนิ้วจิ้มเนี่ยพี่ชอบพี่ยิ้มคนเดียวเลยมีความสุข
1: เนื้อที่พี่ทานนี่เป็นสีอะไร
2: กรอบนอกนุ่มใน
1: กรอบนอกนุ่มในเพนโทนสีเป็นไง
2: เหลืองหน่อย
1: อ๋อชอบเหลืองหน่อย
2: เหลืองอัมพันนะฮะแต่ถ้าเข้มหน่อยก็มาได
1: ้ครับ
2: เข้มหน่อยก็ชอบแต่ถ้าขาวเลยเนี่ยมันดิบละ
1: ครับ
2: มันแข็ง
1: ครับ
2: กินลำบาก
1: แพงไหม
2: หู
1: เวลาซื้อกิน
2: โลเกือบพันนะ
1: เหรออ
2: ืม
1: อ๋อ
2: ไปช่างละข้างอโลกว่าโอ้โหต้องรีบซื้อเลยอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้ยพูดแล้วหิวทุเรียน
1: เออพูดแล้วหิวทุเรียนจริ ง
2: ใช่อยากขับรถไปกินเลย
1: ครับ
2: อยากเปิดสามเหลี่ยมเอานิ้วจิ้มแล้ว
1: อยากกินบุฟเฟ่ทุเรียนเหรอพี
2: ่อะไรนะ
1: อยากกินบุฟเฟ่
2: ไปที่ตึกพี่เบียร์ใบหยกเลยฮะ
1: อ่ะนอกจากตึกพี่เบียร์ผมเห็นล่าสุดรู้สึกว่าโลตัสก็มีนะ
2: เหรอ
1: เออบุฟเฟ่ทุเรียนอ่ะแต่ไม่รู้หมดไปยังนะหมดเวอร์ชันไปยังนะ
2: ครับ
1: อยากรู้เหมือนกันว่าศักยภาพร่างกายของเราอ่ะเราจะสามารถแบบกินบุฟเฟ่ทุเรียนไม่อั้นเนี่ยเราสามารถจัดได้กี่ภู
2: โอ้โหถ้าคนชอบอ่ะเขากินมันแบบกินแบบชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะกินเยอะก็ไม่ค่อยดีไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาที่ประมาณพอดีแล้วกัน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: พี่นี่เต็มที่ภูเดียวพี่ก็จอดแล้ว
1: ภูใหญ่ไงพี่กินภูใหญ่
2: ใช่ภูเดียวพี่ก็จอดแล
1: ้
2: ว
1: เวลาพี่กินทีนึงพี่แบบพี่จัดภูใหญ่แบบเต็มไม้เต็มมืออ่ะ
2: กินติดจมูกอยู่แล้วโหไม่อยากพูด
1: แล้วเวลาพี่ชาวกินเนี่ยพี่ชาวไม่ยกขึ้นมาด้วยไง
2: ใช่
1: พี่ก็แบบก้มลงไปกินอะไรอย่างเงี้ย
2: เออใช่
1: พี่กลัวเลอะมือ
2: ถูก
1: ครับไปเรื่องอื่นดีกว่า
2: เหมือนหมาเลยคุยไปคุยมาไม่ค่อยดี
1: ฮะพูดแล้วอยากกิน
2: เออ
1: ครับ
2: ครับ
1: BTS นะครับ
2: ครับผม
1: BTS นะฮะจะขึ้นมากินทุเรียนเฮ้ยอะไร
2: อะไรอ่ะขึ้นแสดงในฐานะHeadliner โชว์พักครึ่งครั้งแรกของ FIFA World ครับผม
1: เขาบอกว่า FIFA World Cup ในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะฟุตบอลโลกอ่ะนะฮะในช่วงพักครึ่งเนี่ยก็จะมีศิลปินมาโชว
2: ์
1: นะครับนะซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตอนนี้ BTS Madonna Shakira นะครับจะขึ้นเป็นศิลปิน Headliner นะครับที่ได้ร่วมแสดงในช่วงโชว์พักครึ่งนะครับ Half Time Show นะครับซึ่งโชว์นี้จะเป็นโชว์พักครึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกด้วย
2: ครับผมการแสดงครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่19กรกฎาคมนะครับปี2026นะฮะณสนามMetLife นะครับผมสเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์นะสหรัฐอเมริกาแล้วก็รายได้โชว์ครั้งนี้เนี่ยจะนำไปบริจาคให้กับ FIFA Global Citizen Education นะครับฟาวซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งเป้าหมายระดมทุนให้ได้100ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆทั่วโลกด้วย
1: ใช่แล้วนะครับ FIFA เคยทดลองจัดการแสดงในช่วงพักครึ่งไปแล้วนะครับในการแข่งขัน Club World Cup ปีที่แล้ว2025นะก็จะมีศิลปินอย่าง Doja Cat นะครับเทมเจบาวินเนี่ยนะครับก็มาร่วมแสดงด้วยนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันนะว่าการแสดงโชว์ในช่วงพักครึ่งเนี่ยนะครับในครั้งนี้จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับโลกดนตรีแล้วก็วงการกีฬายังไงบ้างนะครับเพราะว่านัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชมทั่วโลกเนาะเขาก
2: ็แน่นอน
1: จับตาดูอยู่แล้วนะครับโดยในปี2022เนี่ยมีผู้ชมการแข่งขันสดๆมากกว่า500ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดนะฮะของซูเปอร์โบว์ในปี2025ที่เคยทำเอาไว้127นะฮะล้านคนด้วย
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ติดตามมาได้เลยนะครับบ้านเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่ก็ต้องลุ้นกันนะฮะ
1: ฟุตบอลมันอยู่ในทั่วทุกประเทศอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่มันกีฬามันเป็นกีฬาที่มันเป็นแบบแมสมากไงนะครับผมกีฬาแรกที่ผู้ชายเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลนี่แหละ
1: คือถ้าอย่างแบบซูเปอร์โบว์เงี้ยบ้านเราอาจจะชอบดูนะแต่ว่าถ้าเล่นเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะมันยากอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็มีแต่ราเมงบ้านเรา
1: ใช
2: ่ในซูเปอร์โบ
1: ซูเปอร์ในซูเปอร์โบ
2: ใช่ซูเปอร์โบถ้วยใหญ่พิเศษเลย
1: ครับผม
2: ที่เคยไปกินแล้วข้าวสอบ
1: เป็นไงครับ
2: โอ้โหเนื้อเต็มเลย
1: หมูเป็นไงหมู
2: ชาชูนุ่ม
1: หมู2ชิ้น
2: ที่ส่งมาสักหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับที่เหลือเส้นครึ่งกิโล
2: ขาวนะอืดเต็มท้องเลยนะโซเดียมนะ
1: คร
2: ับดีเยี่ยมโซเดียมเต็มล้าน
1: ครับผม
2: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกนะครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในเดือนเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะฮะ
2: มิถุนายน
1: ครับ
2: เราจะได้ชมกันแล้วขอให้ได้ชมแล้วกัน
1: เราจะได้ชมหรือเปล่า
2: ขอให้รัฐบาลตกลงกับท่านกสทช.ให้ได
1: ้ครับ
2: นะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาสปอนเซอร์เอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมสนับสนุนด้วย
1: ครับ
2: นะครับเราจะได้ชมกันแบบฟรีๆเลย
1: แต่ปีนี้มันจะเหนื่อยนิดนึงนะพี
2: ่ถูกต้อง
1: บอลโลกอ่ะเพราะว่าเจ้าภาพคืออเมริกาฮะ
2: ถูก
1: ซึ่งเวลาอเมริกาสมมติถ้าบอลโลกเตะเราก็จะต้องดูกันแบบตอนเช้าอ่ะ
2: เฮ้ยสบายก็ดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยถ้าถ่ายทอดสดจริงนะ
1: uh-huh.
2: 5ทุ่มตี2
1: ฮะ
2: 5ทุ่มตี2 8โมง9โมง11โมง ที่เราจะได้ชมกัน
1: 5ทุ่มก็จะเป็นคู่แบบคู่เล็กๆอ่ะ
2: 5ทุ่มเขา5ทุ่มเราตอนเขากี่โมงวะ
1: 5ทุ่มเราเอ้ยเดี๋ยวนะ5ทุ่มเราของเขาเหรอ
2: 11โมง
1: โอ้โห
2: เขาห่างเรา12ชั่วโมง
1: เตะกันใกล้เที่ยงเงี้ยเหรออ
2: ืมนะครับผม
1: ครับ
2: อ่ะขอได้ดูแล้วกันจะกี่โมงช่างมันเถอะ
1: ครับ
2: เราก็ดูในออฟฟิศได้ นะครับมาถึงเนี่ยมาถึงออฟฟิศเนี่ยพนักงานก็ดูกันได
1: ้
2: เปิดทีวีไปด้วยทำงานไปด้วย
1: ครับ
2: นะครับผม
1: เมื่อกี้ BTS ไปแล้วนะครับไปที่จีดากอนกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุ่มไม่อั้นครับจีดากอนนะฮะเซอร์ไพรส์ทีมงานมอบคอนโดตอบแทนความทุ่มเท
2: โอ้นี
1: ่โห
2: น้ำท่วมเรียงข่าวดีนะ
1: เออ
2: เรียงข่าวฟุตบอลโลกเสร็จแล้วก็มาทุ่มแบบมีทุ่มเนี่ยเห็นป่ะ
1: ครับ
2: มีทุ่มไม่อั้นด้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยเนี่ยเห็นป่ะเค้าลิงก์ข่าวชัดเจนมากเลย
1: สุดยอดเลย
2: ค่ะวันนี้ดีพี่ชื่นชม
1: ครับ
2: ครับ
1: จีดากอนครับเป็นที่พูดถึงนะครับตอนนี้นะฮะเพราะว่ามีรายงานว่าเขาได้ทำการมอบคอนโดมิเนียมให้กับทีมงานที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนานนะแล้วก็เป็นการสร้างคำถามไวรัลจากชาวเน็ตว่าพี่จีดากอนคะยังรับสมัครอยู่ไหมคะ
2: นะคร
1: ับ และที่รายงานเผยว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับได้จีดากอนได้มีการมอบห้องชุดนะครับให้กับสมาชิกหลักของทีมงานของทีม GD นะฮะซึ่งรวมถึงผู้จัดการแล้วก็ทีมงานสำคัญนะครับที่ร่วมงานกันมากว่า20ปีนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในวงการบันเทิงเลย
2: แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ได้รับของวันที่แน่ชัดนะครับแต่การกระทำครั้งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการตอบแทนความทุ่มเทและความผูกพันที่ยาวนานระหว่างศิลปินและก็ทีมงานนั่นเอง
1: ครับในแง่มุมส่วนตัวของนะครับของจีดากอนนะครับเคยพูดถึงแนวคิดการทำงานเอาไว้นะฮะบอกว่าความสบายของผมเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ความเป็นอยู่ของทีมงานต้องมาก่อนเสมอนะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงความใส่ใจนะครับที่เขามีต่อคนรอบตัวอย่างชัดเจนเลย
2: อยากให้บริษัทเราเหมือนทำเหมือนจีดากอนบ้าง
1: พอเราต้องแบบว่าไปดูงาน
2: ไปดูงานก็ได้หรือไม่ก็เรียกว่ามอบคอนโดมิเนียมให้กับน้องๆพนักงานแล้วก็รวมถึงเราบรรดาดีเจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเราแบบว่ามันเหมือนกับความผูกพันที่ยาวนานระหว่างศิลปินและทีมงาน
1: ซึ่งอย่าเพิ่งมองไปไกลถึงคอนโดเคเบิลบอกว่าอยากให้มองถึง3แรงในวันที่มาจัดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ก่อน
2: เอาตรงนั้นให้ได้ก่อน
1: เอาตรงนั้นให้ได้ก่อน
2: อยากจะให้มีห้องแคปซูลให้กับเหล่าบรรดาดีเจอยู่ข้างล่างสัก 2-3 ห้อง
1: เป็นห้องแคปซูลที่ไว้นอน
2: ให้นอนพักแบบว่าพักผ่อนกายา
1: ตอนนี้สามารถใช้ห้องซาวบูทก่อนได
2: ้โหไม่ไหวอะ
1: ทำไมอะ
2: ฝุ่นเต็มเลยผมกวงกับผ้ามาปูให้อะโอ้โห
1: เอาล่าสุดพี่นอนเหรออ
2: ะไรนะ
1: ล่าสุดนอน
2: เมื่อก่อนพี่นอนประจำบูธ
1: ผมก็นอน
2: พี่จัดรายการตีห้าอย่างเงี้ย
1: ผมจัดตีสองอ่ะ
2: ยามทามียามกับยุงฟังอย่างเดียว เราก็นอนกันอยู่ตรงนั้นแหละ
1: เราต้องมีถุงนอนถุงนึงนะไอถุงนอนที่เวลาสมมติใครไปแคมปิ้งอ่ะหรือไปเดินป่าถุงนอนที่เอาขาใส่เข้าไปแล้วโผล่มาแต่หัว
2: หลังๆนอนปุ๊บไม่ได้นอนคนเดียวก็ไม่ค่อยนอนแล้วก็เริ่มไปนอนบ้านเบิ้ลแล้วครับผม
1: กูฟังเคยดูนี่ป่ะเลือกโกยทะโยมอ่ะโกยเดี๋ยวพุทธมาแล้ว
2: ครับผม
1: โอ้โหตอนตีหนึ่งอ
2: ่
1: ะโกยออกมานั่งอยู่โซฟา
2: ครับ
1: นะครับตอนนั้น
2: ป่านิ่งพุทธเคยโกยแล้ว
1: โกยแล้วพี่
2: ก็เคยโกยแล้วเรียบร้อย
1: ป่านิ่งกับพี่เอกโคโปรแกรมอ่
2: ะ
1: โดนนะดิ
2: โหปูอัดเนาะเดินละเซ่เฮ้ยเดินละเซ่
1: เฮ้ย
2: เรียบร้อย
1: โดนเลยอ่ะเต็มๆเลยอ่ะนะครับนะฮะแต่พูดถึงกลับมาที่จีดากอนนะครับจีดากอนนี่ถือว่าเป็นที่รู้จักในด้านของความใจกว้างนะฮะต่อค่าตอบแทนของทีมงานอยู่แล้วนะครับโดยมีการจ่ายเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันถึง2เท่านะรวมถึงการมอบของขวัญนะครับสุดหรูในโอกาสต่างๆด้วยนะส่วนด้านรายได้นะครับก็มีการรายงานนะครับว่าจีดากอนเนี่ยเขาทำรายได้มากกว่า 65,000 ล้านวอนนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณแบบ 1,400 ล้านบาทนะครับจากบริษัทต้นสังกัดนะครับนั่นคือ Galaxy Corporation นะครับในปีที่ผ่านมาพร้อมถือครองอสังหาริมทรัพย์นะครับหรูในหลายแห่งในกรุงโซเลยนะครับรวมมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยก็คือ 56,000 ล้านวอนหรือว่าประมาณ 1,200 ล้านบาท
2: นะนอกจากนี้เนี่ยจีดราก้อนนะครับยังขึ้นชื่อเรื่องความใจกว้างหรือทีมงานนะครับโดยมักจะให้ค่าตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในอุตสาหกรรมถึง2เท่าพร้อมของขวัญสุดหรูเช่นอะไรบ้างทองคำแท่ง
1: โอ้โห
2: เพชร
1: นาฬิกาแบรนด์
2: ดังนาฬิกาแบรนด์ดัง
1: น
2: ะครับรวมถึงเคยมอบสร้อยคอให้กับแดนเซอร์ทุกคนในเวิร์ลทัวร์มูลค่าที่ละประมาณ35,795 บาทนี่เขามอบกันนี้เลย
1: เป็นมูลค่าแบบทางใจเป็นแรงใจให้แบบทีมงานให้แบบทำงาน
2: ถูก
1: อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการมอบคอนโดในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์นะครับของจีดากอนในฐานะศิลปินผู้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านชื่อเสียงทรัพย์สินและความผูกพันกับทีมงานจนกลายเป็นประเด็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก
2: ส่วนเอทามของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามองเลยจีดากอนไปละ
1: ครับ
2: เขาไม่ได้มอบทองคำแท่งเขาไม่ให้
1: เขามอบอะไร
2: เขามอบเป็นบัตรประกัน
1: สุขภาพ
2: บัตรรวมเหตุ
1: ถูกต้องมองกันไกล
2: ใช่
1: เมื่อไหร่ที่คุณประสบอุบัติเหตุคุณสามารถเอาบัตรนี้ไปใช้ได
2: ้
1: เรา
2: แช่งดีเจไปในตัว
1: เราจะได้ไม่ต้องควักตังค
2: ์ได้รับอุบัติเหตุเจอมากมาย
1: ครับ
2: ครับเรามีประกันให
1: ้ไหนดูสิมีใครส่งข้อความอะไรมาไหมนะ
2: เออหุยจะไม่ตื่นหรอกวันนี้ครับผมเขาตื่นมาตอนเช้าแล้ว8โมงเขานอนต่อแล้ว8โมงเดี๋ยว10โมงเขาค่อยมา
1: ครับ
2: ตอนนี้น่านั่งเรืออยู
1: ่ครับ
2: นะครับผม
1: อ่ะไปกันต่อกันที่ทูเบียมไหม
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ได้คร
1: ับ สักนิดนึงแล้วกันสั้นๆแล้วกัน
2: เกาหลีล้วนๆเลย
1: จะได้จบเกาหลีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็จะได้ไปเรื่องอื่นกันบ้าง
2: ได้
1: นะครับ
2: ครับผม
1: ล่าสุดพี่คุณ
2: นิชคุณ
1: นิชคุณนะครับ 2PM สร้างความมือฮาด้วยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมเข้าไปดูมาก็แฟนคลับของพี่คุณก็บอกว่าช่วงนี้พี่คุณกินแซ่บ
2: มากินแซ่บนะนะพี่คุณหนุนหนันนะครับอากาศอาจจะเย็นมาก
1: หนุบหนับพี่คุณแบบหนุบหนับอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: นะครับผม
1: วิดีโอล่าสุดนะครับจากช่อง YouTube นะครับของทั้งวงเนี่ยเผยให้เห็นว่าพี่คุณนิชคุณนะครับในชุดวอร์มสีดำใส่หมวกดูสบายๆนะฮะแต่ว่าใบหน้าที่เคยแบบเรียวคมสมฉายาเจ้าชายไทยนะครับในช่วงเดบิวต์ใหม่ๆนะฮะกับกลายเป็นช่วงที่ดูมีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: ครับผม
1: แต่ก็น่ารักดีนะ
2: แฟนคลับหลายคนพากันแซวว่าเขามีใบหน้าดูใจดีครับอิ่มเอิบขึ้นกว่าเดิมบางรายให้ความเห็นว่ามองเว็บแรกนึกว่าซองดงกิลนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังของเกาหลีใต้แต่ใดๆก็ตามรอยยิ้มของนิชคุณก็ยังสดใสเช่นเดิมนั่นเองในคลิปนี้เนี่ยนิชคุณยังเผยความน่ารักแบบโกโก้นะครับเขาพยายามชวนทีมงานคุยแม้จะถูกขอให้ทำท่าเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับช่วยเตรียมวัตถุดิบและทำอาหารอย่างขยันขันแข็งยิ้มรับคำบ่นจากอูยองอย่างใจเย็นนั่นเองนะครับแฟนเพลงก็เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของสมาชิกทั้ง6คนในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ชื่อว่า The Return วันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ณ Inspire Arena เมืองอินชอนนั่นเองโอ้ยทัน8สิงหาพี่นิชคุณลดทันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะคร
1: ับจริงๆคือไม่ได้แบบว่าอ้วนขนาดนั้น
2: ขึ้นมานิดหน่อย
1: อ
2: ขึ้นมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะช่วงนี้เห็นฟุตบอลจะกินแซ่บไปนิดนึง
1: คือคลิปที่เดินก็คือแบบหุ่นเหินอะไรยังเป๊ะเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีแก้มหนุบหนับขึ้นมา
2: ครับ
1: กินแซ่บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าแบบระดับพี่นิชคุณหรือว่าระดับแบบศิลปินระดับเกาหลีขนาดนี้เขาแบบเขาลดกันไวมาก
2: ถูกเขามีเทรนเนอร์เขามีแบบนักโภชนาการคอยดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็พี่นิชคุณบอกว่าช่วงนี้อาจจะปล่อยนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเร่งนะช่วง8สิงหา9สิงหาเจอกันแน่นอน
1: ครับ
2: นิชคุณร่างทองกลับมาแน
1: ่ครับ
2: นะครับผม
1: อ่ะเบรกกันก่อนครับผู้ฟังครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้ามีข่าวเพิ่มเติมเพียบเลยนะแฉ
1: ข่าวเช้า
2: ชาวโพ
1: สต์ตุ๊ด
2: เดี๋ยวมาครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการ

0: แก้มพี่คุณจังเลย
1: แล้วดีเจที่ลาหยุดเนี่ยต้องได้แบบโบนัสไหมคะ
0: อันนั้นต้องเอาโบนัสของเขามาเพิ่มให้กับของเรา
1: อ่านะครับ
0: คนที่มาทุกวันจะได้แบบมีกำลังใจในการทำงาน
1: ใช่ครับนะครับผมแหมอย่าพลาดแล้วกันนะครับช่วงนี้เราไม่พลาดเราก็พูดได้นะ
0: เดือนนี้มาเต็มครับ
1: เงินเดือนเต็มไหม
0: เงินเดือนต้องเต็มสิมาเต็มทุกวัน
1: นะ
0: ไม่เต็มได้ไง
1: ถูกนะครับ
0: ไม่เต็มเดี๋ยวต้อง
1: หักนี่
0: เดี๋ยวต้องตรวจสอบที่เรานี้เราดูมีวันนี้เราดูมีปัญหาทางด้านการเงินนะฮะ
1: ครับผมหักนู้นหักนี
0: ่
1: ห
0: ัก
1: หักจนไม่มีราราว
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเก็บตังค์ไว้ไปซื้อทุเรียน
1: ครับผม
0: อ่ะไปกันที่หนังกันนิดนึงนะครับโกฮังหัวใจโกโฮมล่าสุดคว้าคะแนนโหวตอันดับ4หลังเข้าฉายนะครับในเทศกาลภาพยนตร์ Far East Film Festival นะครับที่อิตาลีฮะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: สร้างความภาคภูมิใจให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับโกฮังหัวใจโกโฮมภาพยนตร์สุดซาบซึ้งเรื่องล่าสุดจากค่าย GDH นะครับหลังจากเข้าฉายในไทยเนี่ยจนสร้างปรากฏการณ์นะครับผมรายได้ทะยานผ่านหลัก100ล้านไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกว่าล่าสุดตัวภาพยนตร์นะครับก็ได้เริ่มออกเดินทางสู่เวทีโลกแล้วก็ประเดิมความสำเร็จครั้งใหญ่ในยุโรปนั่นเอง
0: ใช่นะครับก็ในเทศกาล Fire Film Festival นะครับครั้งที่28นะครับที่เมืองอูดิเนประเทศอิตาลีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์เอเชียที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในยุโรปนะฮะเป็นประตูสำคัญที่ช่วยให้ผลงานจากฝั่งตะวันออกเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนะครับโดยปีนี้โกฮังหัวใจโกโฮมนะครับก็ได้รับเลือกให้เข้าไปฉายแล้วก็ได้กระแสตอบรับแบบท่วมท้นมาก
1: ครับผม
0: นะครับพี่หมูพุ่มกับเขาว่าไงบ้างครับพี่
1: เขาบอกว่าหนึ่งในพุ่มกับของเรื่องเนี่ยได้เปิดเผยนะครับข่าวที่น่ายินดีว่าหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายในประเทศก็ได้รับเสียงปรบมือแล้วก็เสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหนองมนเลย
0: ล้นหลัง
1: เฉียบมากครับผมจนสามารถทำคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ4นะครับจากภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ย75เรื่อง
0: โอ้โหสุดยอดนะ
1: ที่เข้าร่วมประกวดในเทศกาลปีนี้นะครับพร้อมทิ้งท้ายขอบคุณแฟนชาวอิตาลีด้วยความประทับใจว่าGrazie mille tutti, tutto il mondo.
0: Grazie, grazie mille tutti, tutto il mondo.
1: ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเราจะกลับมาอีกแน่นอน
0: ครับ
1: นี่มีแปลมาให้แล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ความสำเร็จที่อิตาลีในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะฮะของเส้นทางในต่างแดนนะครับเพราะว่านอกจากความแรงในประเทศไทยแล้วโกฮังหัวใจโกโฮมเนี่ยยังเตรียมเจาะคิวเข้าฉายนะครับในอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเลยเพื่อส่งต่อเรื่องราวความรักความผูกพันรอยยิ้มนะฮะระหว่างน้องหมากับน้องไม่ใช่น้องหมากับคน
1: ครับนะฮะ
0: จะน้องหมากับน้องคนแล้ว
1: ครับผม
0: น้องหมากับเจ้าของ
1: จะได้น้องนายเนาะ
0: ยังฮะ
1: ได้น้องนายเล่นใช่ไหมกวางโกงใช่สิน้องนายเล่น
2: เจ้านายเจ้านาย
1: น้องนายเจ้าน
0: ายเจ้านาย
1: ใช่
0: ผมนึกว่าน้องนายนภัส
1: ต้องเจ้านาย
0: ก็เลยน้องเจ้านายน้องเจ้านาย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไม่แน่ใจยังมีรอบอยู่ในโรงหรือเปล่าต้องลองเช็คดูนะ
2: บางโรง
0: อาจจะยังมีรอบหลงเหลืออยู่เพราะว่าโกหังก็เข้ามาสักพักแล้วนะ
1: ดูในเด็กพิกได้ป่ะ
0: เด็กพิกยังไม่มีย
1: ังไม่เหรอ
0: ยังต้องรอก่อนนะหนู
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: อยากดูในโรงไม่ทันไง
0: ต้องรอให้เด็กพิกเขาซื้อก่
1: อ
0: นนะฮะ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: โกฮับลูกชายโกคูอันนั้นก๋วยเตี๋ยวลูกครับครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะไปแถวคลอง2ลูก
0: ครับ
1: นะครับ
0: โกฮับร้านก๋วยเตี๋ยว
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโกฮับไง
0: ครับ
1: ครับผม แล้วเดี๋ยวเราก็โกโฮมเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้ยแต่ก่อนเราจะโกโฮมเราเหลือเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: 9:38 นะฮะ
1: ผ
0: ู้ฟังมีใครอยากจะให้เรานำเหนือข่าวอะไรไหม
1: เล่นเกมไหมคุณฟังเล่นเกมไหมเวลาเราเหลือเยอะมากวันนี้น้ำลายแห้งหมดแล้ว
0: ครับเล่นเกมไทยตัวเลขในใจ
1: นะ
0: ฮะ
1: ฮะ
0: พี่ชาวกำหนดตัวเลขในใจมาม
1: ีแล
0: ้
1: ว
0: และเดี๋ยวเราจะให้คุณฟังพิมพ์มานะครับในคอมเมนต
1: ์
0: ว่ามากไปหรือน้อยไปพี่เขียนไปด้วยพี่เขียนดีกว่
1: า
0: เขียน
1: ครับผม
0: ตัวเลขอันตราย
2: หุ้ย
0: ฮะ
2: 1-100หรือว่ายังไง
1: มา
0: 1-100คุณฟังพี่ชาวเขียนแล้วเรียบร้อยเริ่มฮะพิมพ์คอมเมนต์มา
1: ครับ
0: นะครับ
1: พิมพ์ตัวเลขมา
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเลขนำโชคของคุณในพรุ่งนี้ก็ได
0: ้เออ
1: ครับผม
0: เฮ้ยพี่ชาว
1: ฮะ
0: เป็นเลขนำโชคเปล่า
1: อาจจะเป็นเลขนำโชค
0: เอาไปซื้อได้นะครับ
1: ครับผม
0: ไม่มีใครพิมพ์เลย
1: เออก็สิบการมาเมื่อวานนี้ครับนะฮะ
0: เปิดเพลงรถบัมง่วง
1: นะครับ
0: มีคนมาแล้วเลขแรก13ครับพี่ชาว
1: 13นี
0: ่มากไปหรือน้อยไป
1: มากไปฮะ
0: เฮ้ย
1: มากไป
0: เฮ้ย
1: พี่ตัดให้แคป
0: เหลือ
1: น้อยมากเลย
0: พี่ชาวตัวแรกตัดไปไกลเลยนะ
1: ตัดในตัวเดียวแบบเหลือแบบ13อันดับเอง
0: 13มากไป
1: 10
0: มากไปหรือน้อย

0: ไป
1: มากไป
0: 10มากไปนะฮะ0ถึง9
1: ถูก
0: 0ถึง9 0ถึง9เหลือแค่นี้ครูฟังจะมาพิมพ์82อะไร7อ่ะ7มากไปหรือน้อยไป
1: 7นะ7น้อยไป
0: เฮ้ย7น้อยไป
1: ครับ
0: เฮ้ยเกมจบเร็วมาก
1: มีตอบถูกแล้วด้วย
0: 7น้อยไปนะเหลือเท่าไหร่
2: ตอนนี้มี9กับ8
0: เหลือ8กับ9
1: ครับ
0: เหลือ8กับ9
1: ฮะ
0: อันนี้ใครพิมพ์มาก่อน
2: คุณนี้คุณเบบี้
0: คุณเบบี้ใช่ไหมคุณเบบี้เคเคเฟมิลี่พิมพ์มาว่า9
1: 9
0: มากไปหรือน้อยไป
1: มากไปครับ
0: เฮ้ย
2: ก็แปลว่าคนนี
1: ้คุณอธิการ
0: คุณอธิการ
1: ถูกต้องครับ
0: คุณตอบถูกครับ
1: นะฮะเลขที่วันนี้อยู่ในใจพี่ชาวเลข8ฮะ
0: โอ้โหอินฟินิตี้
1: ถูกต้อง
0: แก
1: เพราะฉะนั้นแล้วที่ชอบมี8มี7มี9ครับ
0: 7 8 9
1: ฮะ
0: 9 8 7
1: ลองดู3ตัวนี
0: ้8 7 9
1: ที่ชอบครับผม
0: วิ่งไหมอ
1: ะไรนะ
0: วิ่งไหม
1: คนแรกเลย
0: นี
1: ่ครับผม
0: 8นะ8ยืนพื้นไว้เลยนะ
1: ถูก
0: หูฟังแล้วก็ไปขยับตัวหน้ากับตัวหลังเอา
1: พุทธอีกตัวดีกว่า
0: ผมอ่ะ
1: จะได้ผสมกันชาวพุทธเนี่ยเลขชาวพุทธไป
0: โอเค
1: เขียนมา
2: เขียนเลย
0: ได้เลย
1: ฮะ
0: เขียนเลยนะ
1: ครับผม
2: คุณอธิการบอกว่าได้อะไรคะพี่ชาว
0: นี่ไงก็คือได้ไปลุ้นได้ไปลุ้นตัวเลขไง
1: พี่ก็ไม่ได้บอกพี่ให้อะไรนะฮะอยู่ดีมาถามได้อะไร
0: เขาบอกว่า947อัน
1: นะฮะ
0: เอาแล้วนะ
1: ทำไม947อันน่ะ
2: เอา
1: แล้วเออ
0: ผมเขียนแล้ว
1: มาแล้ว
0: มา0199เริ่มอย่าดูดิ
1: ไหนดูดิดูดิ
0: ไม่เอาอย่าดูอย่าดู
1: ไม่ดูหน่อย
0: นี่ๆๆ okay. มาเริ่มเลยอันนี้เป็นเลขของพุทธแล้วนะพี่เชาจบที่8ไปแล้ว
1: ครับ
0: มาของพุทธ
1: 74
0: 74หุ้ย74มากไปครับ
1: มากไปนะ
0: 74มากไปครับ
1: แคปลงมาแล้วครับ
0: 0ถึง
1: 73
0: 73
1: ฮะ
0: มาอ่ะมาแล้ว
1: 25
0: 25 25มากไปครับ
1: โอ้ขอบคุณครับตัดเลขเยอะเลย
0: ตัดไปเยอะเลย
1: ครับผม
0: ทำไมรีบอ่ะคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้1ถึง25นะ
0: 1ถึง25ครับ
1: ครับผม
0: ครับ25
1: หมายเลขตอนนี้10ฮะ
0: 10 10น้อยไปครับ
1: น้อยไปนะครับเอาแล้ว10ถึง25นะตอนนี้18ครับ
0: 18โห18มากไปครับ
1: มากไปนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือ10ถึง17นะครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นแล้วส่งมา15ครับ
0: 15 15น้อยไปครับ
1: น้อยไปนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้15ถึง17นะครับ
0: ครับ15 16 17
1: เอาแล้วมาแล้วตอนนี้
0: ครับ
1: 15 16 16ครับ
0: 16 16พรุ่งนี้หวยออกครับผมน้อยไปครับ
1: นะฮะเมื่อกี้บอกว่าเหลือ10ถึง17ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ต่อ18มาโดนตบนะฮะ บอกไปแล้วครับไม่ฟังเลยนะครับ
0: เหลือเลขเดียวแล้ว
1: เหลือเลขเดียวแล้วตอนนี้15น้อยไป15 16 17ครับ
0: นะครับมีคนตอบแล้ว
1: คุณเมื่อกี้นี้สักคู่หนึ่ง
0: คุณอะไรเนี่ยคนแรกเนี่ย
1: สุกัญญาอะไรเนี่ยนะครับผมสกันสริยยาเด
0: ินไม่คนนี้คนนี
1: ้อ๋อคุณกิมจิเลิฟ
0: คุณกิมจิอันเลิฟอันเดอร์สกอร์เลิฟนะครับ
1: หมายเลขที่พี่พุทธเลือกคือ
0: 17ถูกต้องนะครับ
1: 17นะฮะ
0: 17ครับขอให้เลขท้าย2ตัวใครที่ซื้อ17ในงวดนี้
1: ครับผม
0: ขอให้โดน
1: ของพี่9 7 8นะครับ
0: 17นะครับ17 7 1 1 7 7 1นะครับ
1: จากเรา2คนนะครับ
3: ชาวพุทธดุดดุม

0: วดสู้สู
1: ้จัดไปพรุ่งนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผมไปต่อเลย
2: 978ของพี่เฉาส่วน17ของผม
1: อ่าฮะ
2: ผู้ฟังถามว่าได้อะไรครับพี่
1: เอาพรุ่งนี้คุณอาจจะได้เลขท้าย2ตัวก็ได้เออนะครับ
2: ขอเบรกไปหาข่าวก่อนได้ไหม
1: เอาได้ซื้อเพื่อนหานะครับผม
2: เอาเบรกกันแป๊บนึง
1: เอาเบรกนะ
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่ามีข่าวอะไรอีกบ้าง
1: เพียบข่าวเยอะวันนี้
2: เอางี้คุณฟังจะเอาข่าวหรือจะเอาเกม
1: เอาข่าวดีกว่า
2: เอาข่าวดีกว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อ่ะพักสักครู่ครับ
1: เดี๋ยวมาฮะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: มายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ข่าวประตูลานะครับ
8: ครับ
7: นะฮะ
8: มีโอ้โหเรื่องตัวเลขนี่คอมเมนต์แบบว่าเยอะมากเลยนะ
7: ครับผม
8: นะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเรียกจานเฉาจานอ้อมหรือจานพุธ
7: นี่ก็ลองดู
8: แสดงว่าพี่อ้อมน่าจะให้ตัวเลขเหมือนกันนะ
7: ใช่นะครับแต่พี่นี่คือโดนบอหวยออกปุ๊บวันลุงคืนนี้โดนเลขอ้วนบ่อยมากเลยไอ้อ้วน
8: ของผมคราวที่แล้วเรียกอาจารย์พุทธนะ
7: คร
8: ับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าจะเป็นไอ้พุทธหรือเปล่า
7: ครับผม
8: ครับ
7: ไปกันที่เรื่องราวของพ่อค้าหมึกย่างใจสู้ทั้งงานเหลือร้านเดียว
8: ร้านเดียวจริงๆ
7: เจ้าอื่นเทหมดนะฮะเอาเรียกว่าข้ามวันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับลูกค้าไม่เชื่อตามมาดูถึงสถานที่เลย
8: ครับ
7: ไปดูคลิปกันก่อน
8: มีคลิปมาให้ดูกันด้วยนะครับ
7: ครับผม
9: นะครับทั้งงานมีร้านเดียวนะผมเรื่องจริงไงเนี่ยไม่ได้โกหกโอ้โหไม่มีเลยสักร้านหนึ่งร้านผมร้านเดียวนะร้านของกินนะนะแล้วก็หมดแล้วด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้ประมาณ2ทุ่มเองคือ2ทุ่มหรือเปล่าน้ำจิ้มหมดแล้วครับไม่เหลือเลยโอ้ดันขายดีเฉยขายดีเพราะว่าคนตามมาจาก TikTok แล้วคนไม่เชื่อว่ามีร้านเดียวจริงครับผมเสร็จผมแล้วใครตามมาเขาปัดตะบุญย่างหมดแล้วครับผมขอบคุณลูกค้าที่ตามมาจากใน TikTok ด้วยนะครับผม
8: โอ้โหเดียวดายมากอ่ะ
7: ครับ
8: ร้านเดียวร้านเดียวจริงๆน่าจะเป็นงานวัดปะ
7: ใช่
8: เหมือนเป็นงานวัดเลยเนาะนะฮะก็พ่อค้าปลาหมึกนะครับมาโพสต์รีวิวชีวิตการขายของที่เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอนะคือมหกรรมงานเนี่ยมันยังไม่ทันหมดนะฮะยังไม่หมดวันอยู่ๆร้านค้าทั้งหลายเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วจนเหลือของเขาเนี่ยแค่ร้านเดียวข้อความระบุว่าทั้งงานเหลือของกินร้านเดียวงานเหลืออีก2วันก็ขายมันร้านเดียวนี่แหละ
7: และที่สำคัญก็ขายหมดด้วยนะ
8: เ
7: พราะว่ามีร้านเดียว
8: ครับ
7: นะครับ
8: คนไม่มีเดินเลยนะพี่
7: โดยในคลิปผู้เขาบอกว่าพบว่าทั้งงานหรือแค่ร้านของผู้โพสต์ร้านเดียวจริงๆส่วนร้านใกล้ๆกำลังทยอยเก็บของซึ่งผู้โพสต์บรรยายว่าทั้งงานเหลือร้านเดียวเหลืออีก2วันแต่ไม่มีร้านเหลือแล้วขายของมาตั้งหลายปีเพิ่งเคยเจอเหลืออีก2วันงานมหกรรมพันไม้ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีร้านเดียวก็ขายร้านเดียวจ่ายค่าที่แล้วของก็สั่งมาแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องขายไป
8: ครับก็พ่อค้าโพสต์อีกบอกว่าหลังจากที่คลิปของตัวเองเนี่ยนะครับถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะครับไม่เชื่อว่าทั้งงานเนี่ยคือมันจะเหลือแค่ร้านเดียวจริงๆหรอเขาก็เลยมาพิสูจน์นะครับเดินทางมาปรากฏว่าเออมันเป็นจริงตามนั้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะฮะให้หมึกย่างร้านของคนที่โพสต์เนี่ยคือขายดีหมดเกลี้ยงนะฮะในเวลายังไม่ถึง2ทุ่มด้วย
7: จริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าสันนิษฐานว่าร้านอื่นเขาขายหมดแล้วเนี่ยแล้วเหลืออยู่ร้านเดียวมันก็ต้องเห็นบูธของเขาอยู่ที่งานถูกป่ะนะครับแต่นี้มันเป็นที่โล่งๆแล้วก็มันมีแค่บูธเขาขึ้นบูธเดียว
8: ร้านอื่นไปแล้วอ่ะ
7: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปตั้งไว้แล้วก็บอกว่าเหลือรูร้านเดียวหรือเปล่า
8: ไม่แน่นะ
7: อันนี้ก็ต้องแบบหรือไม่ร้านอื่นเขาไม่ไหวเรื่องค่าที่เขาก็เลยมูฟไปที่อื่นหรือเปล่า
8: ไม่ไหวเรื่องค่าที่อะไรอย่างงี้ป่ะหร
7: ือก็เลยแบบเก็บร้านไปก่อนเลยประมาณนี
8: ้1อาจจะไม่ไหวเรื่องค่าที่บวกกับ2 ในที่ที่จัดงานอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่ได้เดินเยอะทราฟิกอาจจะไม่ได้เยอะขายอาจจะไม่ได้ดีบวกกับค่าที่แล้วคงไม่คุ้มอะไรเงี้ยกับวันที่เหลือเขาร้านอื่นเขาคงไม่มาอะไร
7: แบบปลาหมึกเขาก็หมดเกลี้ยงร้านเลยเน
8: า
7: ะ
8: ปลาหมึกก็เสียค่าเช่าเสียค่าของแล้วก็ขายไปนะฮะ
7: แปลว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่า
8: หรือน้องทำมาน้อย
7: ก็น่าจะไม่นะเพราะมีการเดินฟงเดินไฟมาที่ร้านด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีการขึ้นไฟที่แบบเหมือนแบบมีงานวัดต่างๆมันก็จะขึ้นเป็นไฟงานเห็นป่ะก็เป็นแบบเอาหลอดนีออนมาทำเป็นดอกไม้เป็นต้นนู้นต้นนี้อะไรประมาณนี
8: ้ครับ
7: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมร้านปลาหมึกย่างนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปกันได้ที่กาญจนบุรีเดี๋ยวคงเขาย้ายไปเรื่อยๆแหละ
8: ครับ
7: นะครับร้านนี้ก็เดี๋ยวคงน่าจะมีคนติดตามแล้วก็ตามไปเป็นแฟนคลับซื้อตามงานต่าง
8: ๆครับอีกคลิปนึงครับพี่ชาวที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลมากเลยนะครับคือถ้าใครไปวิ่งที่สวนลุมเดี๋ยวนี้นอกจากวิ่งออกกำลังกายแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กเจนซีนะฮะไปกันเยอะมากเลยนะครับนั่นคือการไปเต้นแอโรบิก
7: เมื่อวานพี่ไฮเพิ่งไป
8: พี่ไฮอัปพรเหรอ
7: ใช่ของไทยรัฐไง
10: เอ
7: าเจ้าจักร
8: เอาเจ้าจักร
7: เอาเจ้าจักรแค
8: ่แต่สวนลุมอ่ะคนเต้นเยอะมากครับพี
7: ่สกรรมการเด้น
8: รวมถึงแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมาเต้นด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นน้องๆวัยรุ่นเต้นเยอะมากล่าสุดที่เป็นไวรัลเลยคือคนในเครื่องแบบ
7: อ๋อพี่ๆตำรวจ
8: พี่ๆตำรวจ
7: ครับ
8: พี่ๆตำรวจนะน่าจะเป็นพี่ๆตำรวจจราจรหรือเปล่านะฮะไม่โบกรถซะแล้วนะครับ
7: อันนี้ไม่ใช่จราจรนะ
8: ไม่ใช่จราจรใช่ไหม
7: จราจรจมูกขาวนะ
8: มัน
7: จะมีทราฟิกโพลิสนะแต่นี้ไม่ใช่นะ
8: ครับ
7: อันนี้น่าจะเป็นนครบาล
8: นี่เอวหวานมากด้วยนะครับมีคลิปด้วยครับผู้ฟัง
7: ไปดูฮะ
8: ไปชมคลิปพี่ตำรวจเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนะฮะในชุดแบบเต็มยศเลยนะครับ
7: ท่านบัญชาเห็นแล้ว
11: ต้อง
7: ไป
11: แล้ว
12: ไปไง
11: โตน
12: ัก
11: ก
12: ว่า
11: เ
12: ป็น
11: เด็ก
8: หิวอ่ะ
7: หิวแม
8: ่หิวเฮ้ย
7: คือดังในทิกต็อกล่าสุดนะครับผู้บังคับบัญชาให้เต้นหน้าเสาธงครับผมที่หน่วยนะฮะนำเราบรรดาพี่ตำรวจแล้วนะครับผมล่าสุดนะครับผม
8: น่ารักดีน่ารักดี
7: เออ
8: นะครับตอนนี้กำลังฮิตมากนะครับที่สวนลุมนะครับกับการเต้นแอโรบิกนะฮะถึงขั้นขนาดที่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าเอาลัว
7: ครับลัวเหล็ก
8: ลัวเหล็กเนี่ยมากั้นไว้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเคยลานตรงนั้นน่ะนะฮะถ้ามันคนเต้นเยอะมากเนี่ยมันจะลึกมาจนกีดขวางทางวิ่ง
7: เพราะจัดโซนไหม
8: ใช่
7: นะฮะ
8: แต่เมื่อก่อนน่ะตอนที่ผมไปวิ่งอ่ะคนเต้นแอโรบิกอ่ะพี่เพลงมันมากเลยนะพี่
7: เพลงเหรอ
8: ใช่
7: มันเพลงทันสมัย
8: มันเพลงโจ๊ะด้วยแหละเพลงทันสมัยด้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นครูนำเต้นอ่ะ
7: ครับผม
8: เขาจะเต้นแล้วคนก็จะไปเต้นกันสนุกสนาน
7: ชั่วโมงนี้เพลงใน TikTok มันสนุกไงเพลงใน TikTok มันเยอะไงแล้วก็ท่าเต้นเขามีอยู่แล้ว
8: อยู่ดีๆก็ว่าฮิตเฉยเลย
7: ถูกต้อง
8: แล้วก็มีแบบว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไปทำคอนเทนต์เต้นกันที่สวนลุมเยอะมาก
7: นะตอนนี้ก็มีที่จตุจักรนะมีสวนลุมแล้วเหล่าบรรดาตามจังหวัดใหญ่ๆต่างๆนี่เขาก็เริ่มรณรงค์กันไปเต้นแอโรบิกกันเรียบร้อยที่สวนสาธารณะประจำจังหวัดแล้ว
8: เดี๋ยวนี้หน้าห้างอะไรยังมีอยู่ไหม
7: ยังมีอยู่ยังมีอยู
8: ่
7: นะครับผมเมื่อก่อนนี้เป็นโรตัสใช่ไหม
8: ครับ
7: ที่เต้นกันนะครับผมส่วนใครที่อยู่สายบางพีก็ไปของพี่นัทได
8: ้
7: พี่นัทเลทนานะครับผมนะฮะใครที่ดูทาง TikTok ก็ได้รู้จักพี่นัทเลยทนา
8: ครับ
7: นะครับเขาก็จะจัดสถานที่ให้เต้นฟรีด้วยแล้วก็เต้นในห้องแอร์ด้วย
8: ครับ
7: นะครับผม
8: ของพี่ไฮเมื่อวานก็ที่สวนรถไฟปะ
10: สวน
8: จตุจักรโอ้ยคนเยอะมากนะ
7: คนเยอะนะพี่ไฮผอมลงมาเยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้เรียกว่าเต้นกันเฟิร์มเลยพี่ไฮ
8: ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็รณรงค์ให้ทุกคนใช้การออกกำลังกายเพื่อลดโรคด้วย
8: ครับ
7: นะครับผม
8: ครับ
7: นะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณลูกค้าด้วยนะ
8: ขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟ วิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: ครับ
8: ขอบคุณอาหารแมวและสุนัขวิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: ขอบคุณน้ำพุด้วยนะ
8: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
7: ขอบคุณน้ำท่วมด้วยวันนี้มาแฟนชื่ออะไรนะแฟนนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไร
8: อ้าวเป๊ะ
7: น้องอามน้องอาม
8: ใครเป็นเค้กใครเป็นเมย
7: ์อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ
10: เละ
8: เทะเละกันเทะ
7: เ
8: พราะว่าอยู่เลยก็ว่าอยู่
7: ต้องอันนี้คือใช้น้ำยาย้อมที่มีออยใช่ไหม
10: มี
7: ล่าสุด
8: ไม่เหมือนหนุ่มราชบุรีนะที
7: ่ระวังนิดนึง
8: หัวไม่มีน้ำอะไรเหลืองๆไหลออกมาเนาะ
7: ไม่มีนะ
8: ไม่มีนะ
7: ขอบคุณตั้มทีมกองไม่กลัวหนูอยู่ต่อกับน้องเคเบิลนะคะ
8: ครับ
7: นะฮะวันนี้พวกเราไปก่อนมีความสุขมากเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ8:10 น.ครับแชร
8: ์ข่าวเช้า
7: ชาว
8: ตุ๊ตู
7: ่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
8: พรุ่งนี้ขอให้รวยนะจ๊ะ
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: EFM แฟนดัมไลฟ
10: ์แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค่ะ
10: เดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะเป
11: ็
10: นแฟนคนแรก
12: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
12: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องมิมมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลมิมทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
9: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
14: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสีหาศักดิ์มองปมกัมพูชาอยากใช้อันคลอสกับไทยทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนทุกอย่างมีกลไกส่วนกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดภาคอีสานขอคนไทยเคารพกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรนะครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
19: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
20: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
21: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าในขั้นตอนการเจรจาในกรอบอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982การเจรจาก็จะมีกลไกในเรื่องของการประนีประนอมทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับสำหรับประเทศไทยนั้นก็เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่า2ประเทศนี้จะมีการเดินหน้าด้วยกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่อันคลอสและก็จะดูว่าการเจรจานั้นไปได้ไกลแค่ไหนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการประนีประนอมไม่ว่าจะแบบใดไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่ทั้ง2ประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาส่วนกรณีที่ผู้นำกัมพูชาออกมากล่าวในทำนองอยากใช้อันคลอสในการเจรจาจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่ากัมพูชาอาจจะอยากใช้กลไกการเจรจาแบบภาคบังคับแต่ทางไทยก็เห็นว่าก่อนที่จะใช้ภาคบังคับก็ควรที่จะมีการพูดคุยกัน2ฝ่ายก่อนส่วนกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดประกอบด้วยขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีและมหาสารคามที่มาจาก MOU E8 ไม่ให้ไปทำงานภาคการเกษตรและภาคการประมงนายศิริศักดิ์ระบุว่ากฎหมายของเขาคือกฎหมายของเขาเราจะต้องเคารพขอให้คนไทยอยู่ในกติกาและเคารพกฎหมายด้วยคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
21: การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรสวมให้ครอบคลุมกระชับจมูกใต้คางรวมถึงทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าหากสวมแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเมื่อยล้าปวดศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบถอดออกและเปลี่ยนวิธีป้องกันตนเองเช่นเข้าไปอยู่ในอาคารหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูงเป็นต้นโดยเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวอาจเลือกใช้หน้ากากอนามัยแทนหน้ากาก N95 ทั้งนี้ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อรู้สึกว่าไม่กระชับหน้าหายใจลำบากขึ้นฉีกขาดเปื้อนหรือเปียกน้ำรวมถึงห้ามใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่นห้ามนำไปซักและกลับมาใช้และไม่ควรสวมหน้ากาก N95 ขนาดออกกำลังกายเพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้นส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากซึ่งอาจเป็นอันตรายได้สำหรับวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรใส่ถุงปิดให้สนิทและทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเพียงแค่เราใส่ใจสุขภาพดูแลได้ด้วยตัวเราชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
16: ์พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: ยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 16

0: super super boring
1: ฟังแล้วได้ energy ของความซ่าซ่าซนซนของน้องๆวงบาสนะครับนี่คือคัพเฮียครับหนึ่งงานเข้าใหม่นะครับในชาร์ต playlist of the week ของเราอันดับที่16นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับเพลงนี้จะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับรวมไปถึงใครจะได้เป็นแชมป์ of the week ติดตามกันได้พรุ่งนี้บ่าย 3:00 ถึง 5:00 ช่วง playlist of the week กับ DJ พีมนะฮะ
2: EFM playlist of the weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Kevin ครับ
1: 10:12 สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Kevin ครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้านะฮะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราคุณผู้ฟังครับวันนี้15พฤษภาคมนะครับกลางเดือนพอดีนอกจากเป็นวันกลางเดือนแล้วนะครับยังเป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาประกาศออกมาแล้วนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับวันที่15พฤษภาคมซึ่งฝนปีนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์นะคุณผู้ฟังบอกว่าจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาสักประมาณ 10% นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดฤดูฝนอยู่สักประมาณกลางเดือนตุลาคมนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะแต่ว่าดูท้องฟ้าวันนี้ดูค่อนข้างแจ่มใสนะไม่เหมาะกับหน้าฝนเท่าไหร่เลย

ถ้าเพลงต่อเนื่องเปิดชั่วโมงนี้มานะครับเราต้อนรับฤดูฝนด้วยเธอมากับฝนพี่เอ็กซ์ทิตินะครับแล้วก็มีแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวัลันทอนเฟลโลคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาเนาะมันเป็นใครโพลีแคทครับอยู่ด้วยกันนะโฟดแล้วก็แอบบอกรักหนึ่งงานจากเจ้านายด้วยนะครับพูดถึงการบอกรักคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่ามันก็มีหลากหลายวิธีในการบอกรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆก็เป็นการบอกรักนะครับหรือว่าผ่านการกระทำก็ถือว่าเป็นการบอกรักอย่างเช่นหาอะไรอร่อยๆให้เขาหาอะไรดีๆให้เขาได้กินเนี่ยมันก็ถือเป็นการบอกรักแบบหนึ่งนะครับผมใครอยากบอกรักน้องแมวฟังทางนี้เลยนะครับอาหารแมวคานิวาสูตรสเตอริไลซ์นะครับสูตรเฉพาะสำหรับน้องแมวทำหมันนะครับสูตรพิเศษเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลแมวหลังทำหมันอย่างตรงจุดนะครับครบถ้วนด้วยความต้องการของน้องแมวนะครับมีพรีโพสไบโอติกแล้วก็มีเบต้ากลูแคนนะครับเสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้ลำไส้เนี่ยปรับสมดุลขับถ่ายดีขึ้นนะครับมีแคนเบอร์รี่ครับแล้วก็มีน้ำมันเมล็ดฟักทองนะครับดูแลระบบทางเดินปัสสาวะมีแอลคาเนทีนช่วยควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมแล้วก็เผาผลาญไขมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะครับรวมไปถึงมีคอลลาเจนไทป์2ครับบำรุงกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นนอน GMO ครับใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับลดสารการก่อภูมิแพ้ในอาหารแล้วก็มีโอเมก้า3และ6ช่วยบำรุงขนและก็ผิวหนังนะครับให้เงางามและสุขภาพดีมีเมล็ดไซเลียมฮัสนะครับช่วยให้จับก้อนขนในทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับ1นะครับไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนเหมาะสำหรับน้องแมว1ปีหลังทำหมันนะครับสามารถหาซื้อแล้ววันนี้ที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada ของอาหารแมวคานิวาได้เลยครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์ด้วยเงินติดล้อโทร1501
3: ทำไมเด็กสมัยนี้เปลี่ยนงานบ่อยจังเลยไม่มีความอดทนเลยอ่ะบางทีเปลี่ยนงานบ่อยไม่จำเป็นต้องไม่มีความอดทนนะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยถ้ารู้สึกว่างานมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าบางทีงานมันไม่ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาตัวเองของเขามันก็อาจจะต้องหางานใหม่หางานอื่นที่มันเข้ากับเขามากที่สุดนี่คือมุมมองของเด็กเจนซีนะครับในการเปลี่ยนงานบ่อยคุณไนซ์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอยู่คุณไนซ์เนาะคุณไนซ์ก็เป็นตัวแทนของเด็กเจนซีนอกจากเคยทำงานประจำมาแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็โซเชียลมีเดียที่ดูแลงานคอนเทนต์แล้วก็โปรดักชันให้กับแบรนด์ต่างๆที่อยากจะทำโซเชียลนะคุณผู้ฟังครับลองไปฟังเรื่องราวการทำงานของคุณไนซ์นะครับได้เปิดมุมมองที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเด็กเจนซีเข้าใจยากจังเลยคุณไนซ์มาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแล้วนะครับไปติดตามกันได้ใน YouTube Airtime ของเราครับผมใต้โต๊ะทำงานเทรนด์โปรเดี๋ยววันจันทร์หน้า 20:00-4:00 คุยกันเรื่องงานแบบนี้ครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟัง

0: ลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรื่องเล็กของเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของใครบางคนเรื่องเล็กของใครบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราก็ได้อันนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยจริงๆนะครับผมคุณพีทครับโทรเข้ามาพร้อมกับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเขากับแฟนเนี่ยไปเจอบ้านหลังนึงถูกใจมากย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือในบ้านหลังใหม่ที่เข้าไปอยู่เนี่ยมันมีจิ้งจกนะครับซึ่งแฟนคุณพีทเนี่ยเป็นคนกลัวจิ้งจกถึงขั้นเป็นแพนิคเลยนะคุณผู้ฟังมีตัวเดียวในบ้านก็ไม่ได้หรือแม้แต่ได้ยินเสียงจิ้งจกในบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถทนอยู่ในบ้านนั้นได้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเนี่ยเจอจิ้งจกกลางดึกซึ่งตัวคุณพีทกับแฟนเนี่ยเขาอยู่คนละที่กันวันนั้นนะครับห่างกันประมาณ30โลแฟนคุณพีทนะฮะบอกว่าให้ขับรถออกมารับเดี๋ยวนี้เลยซึ่งคุณพีทก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมอ่ะมันเรื่องแค่นี้แค่จิ้งจกเองก็ตีแล้วก็ออกนอกบ้านมันจะเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ว่าแฟนเขาบอกว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับคุณพีทก็เลยบอกว่าต้องทำยังไงดีพี่คุยกับแฟนยังไงดีหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนนะครับก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยจริงๆนะลองไปฟังเรื่องราวของคุณพีทย้อนหลังนะครับแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนให้คำปรึกษาว่ายังไงบ้างนะครับติดตามย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A-Time ของเราพุทธท็อกพุทโธแล้วเดี๋ยวพุทธหน้า 3:00 ถึง 5:00 คุยกันแบบนี้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดทุนครับ
0: พุทธท็อกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: หนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับเรื่องงานของ Slapkiss มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับซิงเกิลล่าสุดของเขาไม่มีที่ยืนฮะ

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Week
4: Number 1
5: ฉันพูดไม่เป็น
6: อู้บ่อจ้าบี้สุกริต
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเรียกเลขาธิการสภาพัฒน์รายงานสภาพเศรษฐกิจไตรมาสแรกก่อนคุย10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญร่วมขับเคลื่อนประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท่าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี2569ก่อนที่ในช่วงเวลา 17:00 นของวันเดียวกันนี้จะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศปภ.ประสานผู้ว่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันรับมือฤดูฝนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคาดการว่าครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นและอาจมีพายุก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้จึงมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนปีนี้ลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเน้นย้ำเรื่องสำคัญให้ทางจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักให้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่พื้นที่ที่น้ำท่วมขังให้อำเภอและท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพ.ร.และจิตอาสาร่วมตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ในการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยหน้าฝนปีนี้ให้ศูนย์ปพ.เขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดให้ทั่วถึงและครอบคลุมด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นาทีชีวิตของชาวประมงที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหลังประสบเหตุน้ำเข้าเรือใกล้เกาะตะรูเตาจังหวัดสตูลและนำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยเป็นอีกภารกิจสำคัญของกองทัพเรือติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงในพื้นที่ทะเลอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3ได้ริ่งเข้าช่วยเหลือเรือประมงอวนเล็กขนาดเล็กชื่อรัตนโชคชัยหลังประสบเหตุน้ำเข้าเรือจนเกือบอับปางระหว่างทำการประมงบริเวณหินใบทางทิศใต้ของเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลโดยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการสอนชนภาค3ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จัดกำลังพลพร้อมเรือกู้ชีพและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพทะเลที่ยังมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สามารถลากเรือประสบเหตุเข้าพื้นที่น้ำตื้นบริเวณอ่าวพรชัยก่อนเร่งสูบน้ำออกจากตัวเรือจนกลับมาลอยลำได้สำเร็จช่วยลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกเรือทั้งหมดก่อนที่เจ้าของเรือจะนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อซ่อมแซมต่อไปทั้งนี้สอนชนภาค3ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางทะเลอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและประกอบอาชีพทางทะเลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข022414037และ022414068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

2มาแบบร็อกๆหน่อยนะครับนี่คืออย่างน้อย Big Ass ครับรวมไปถึงมีคนที่ถูกรัก1งานจาก Body Slam 11:16 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับผมไหนๆก็เปิดเพลงร็อกมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังพูดถึงอีก1วงร็อกนะครับ Lomosonic นะครับล่าสุดเนี่ยเห็นโพสต์ใน IG ของพี่บอย Lomosonic คุณผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงพี่บอย Lomosonic เนาะก็จะเป็น1ศิลปินที่มี energy เหลือๆล้นๆเลยนะคุณผู้ฟังครับผมแกก็จะชอบวิ่งชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับล่าสุดใน IG พี่บอยแกปั่นจักรยานคุณผู้ฟังครับจากกรุงเทพนะครับไปพิษณุโลกระยะทางรวมเนี่ยประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับแบ่งเป็น2 EP ด้วยกันใครอยากดูพี่บอยปั่นจักรยานจากกรุงเทพไปพิษณุโลกก็เข้าไปใน IG แกได้นะครับบอยโลโมโซนิกฮะ

0: พิ่มเติมอีก3เพลงนะครับเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาซีซั่น5ทางของฝุ่นอะตอมแล้วก็มีกับระเบิด1งานจากไทม์ไทยด้วย
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: เมื่อคืนนี้ใน EFM Fandom Live เราอยู่กับ5หนุ่ม Process นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2566ก็3ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังเป็นครั้งแรกที่ Process เคยมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย8ครั้งด้วยกันที่ Process แวะเวียนมาที่ EFM Fandom Live นะครับผมก็แต่ละครั้งที่มาเนี่ยก็มีความสุขสนานรวมไปถึงความสดใสมาฝากกันตลอดเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากจะมาพูดคุยกันแล้วยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องคอนเสิร์ต Gotcha Pop ครั้งที่4เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับตาม process ย้อนหลังกันได้เมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังครับ YouTube Airtime ของเรานะครับผม EFM Fandom Live ครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้

0: ชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: บางทีเราคิดว่าการแค่ไปดูดวงมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรนะครับแต่ว่าคุณมะปรางครับโทรเข้ามาพร้อมกับเรื่องราวที่เขาบอกว่าไปดูดวงมาแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยถึงขั้นเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะครับเขาบอกว่าไปดูหมอดูนะครับเขาเป็นหมอดูที่เห็นวิญญาณด้วยเนาะหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่มานะครับแล้วก็ให้หมอดูคนนี้เปิดไพ่ดูดวงให้หน่อยหมอดูก็เปิดไพ่ดูดวงเนาะหมอดูก็บอกว่าเปิดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เห็นดวงสักทีจนเขาเริ่มทักว่าอาจจะมีบางอย่างติดตามตัวเขาอยู่นะครับแล้วก็มีพลังงานบางอย่างที่สามารถปิดบังดวงชะตาเอาไว้ได้ทำให้ไม่สามารถดูดวงได้ก็เลยต้องหาวิธีแก้ไขกันคุณผู้ฟังครับค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันใกล้ตัวเราเหมือนกันเนาะเพราะหลายคนก็ดูดวงบ่อยกันเหมือนกันนะครับไปฟังเรื่องคุณมะปรางย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราเนี่ยครับอังคารคุมโปง X และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแน่นอนหลอนกันเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเราจะได้รู้กันแล้วนะครับอังคารคุมโปง Horror Story 50,000 บาท 2 รางวัลนี้จะเป็นของใครรอติดตามประกาศผลกันได้ครับวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

รักแรกนนทนนนะครับผมรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอพี่ว่านไฉนะครับแล้วก็ฤดูใหม่1งานจากนูนิวด้วยนะครับ 11:50 นหมดเวลาของเบิร์นแล้วครับส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับผมหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็ระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเจอกันวันจันทร์หน้า 10:00 ถึงเที่ยงลาคุณผู้ฟังไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีจ้า

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
3: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
4: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
5: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
6: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
7: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรับรายงานกัมพูชาปล่อยตัวลุงโยชน์กลับไทยแล้วและรัฐบาลผนึกกำลังตั้งทาสฟอร์สลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ที่ชอบให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะมีการปล่อยตัวซึ่งก็ขอให้จริงและเป็นไปตามนั้นขณะที่ล่าสุดลุงโยชน์กับไทยแล้วกองทัพภาคที่2ประสานใกล้ชิดลดตึงเครียดชายแดนคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยชน์ใส่น้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าป่าไปหาของป่าในพื้นที่ห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำตัวไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยนั้นล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ 10:30 น.กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยชน์ก ลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาคำสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านกองทัพภาคที่2เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลกตวานิตนารงค์รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศสำหรับความสำเร็จในการช่วยเหลือคนไทยครั้งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆที่ได้มาจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยพมลรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
4: รัฐบาลผนึกกำลังตั้งทาร์กฟอร์สลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานและหน่วยงานเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายหรือว่าแท็กฟอร์สล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือผีน้อยหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและเพื่อความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยทางนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจยาเสพติดสารเสพติดระหว่างการอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมไปถึงหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นและมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบไปด้วยปปส.กรมการจัดหางานและตม.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2 ล้านบาทโทร1501

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้วันนี้ก็วันศุกร์ที่15นะครับวันศุกร์สัปดาห์นะครับก
2: ็
1: จะได้หยุดพักผ่อนกัน2วันเราเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับสำนักราชวังนะครับในต้นปีต้นเดือนหน้านะครับซ
2: ึ่
1: งก็จะมีวันสำคัญของปวงชนชาวไทยอีก1วันนะครับอีก1โอกาสนะครับโดยหน่วยราชการในพระองค์นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ณบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังครับ
2: ค่ะโดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในวันที่4มิถุนายนนะครับเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและก็พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมราชวังครับ
2: ค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะพื้นที่ส่วนกลางค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้เช่นเดียวกันนะคะในวันอังคารที่2มิถุนายนเวลา 8:00 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในวันที่3มิถุนายน2569นะครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นะครับก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่สวนสันติชัยปราการกรุงเทพมหานครนะครับโดยร่วมกับหน่วยงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีกิจกรรมก็คือพิธีตำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์นะครับจำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสุรีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็มีการจัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับในวันที่3มิถุนายนครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเฟกนิวกันบ้างค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะล่าสุดทางด้านของศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมโดยระบุว่าจากการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะปัจจุบันยังไม่มีการหารือนะคะหรือว่าประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะนี้นะคะอย่าลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนั่นเองค่ะ
1: นะครับเฟกนิวนะครับก็ให้ตรวจสอบกันให้ดีนะคร
2: ับ
1: ก็สำหรับวันหยุดนะครับในเดือนมิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดธนาคารนะครับอันนี้ นอกจากวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับก็มีเพียง2วันเท่านั้นก็คือวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับซึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับซึ่งวันวิสาขบูชานี่ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาค
2: ม
1: นะครับและอีกวันนึงนะครับก็คือวันพุธที่3มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะฉะนั้น2วันเท่านั้นนะครับที่มีประกาศหยุดอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะที่มีการเชิญชวนน้องๆนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมประกวดโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธมณฑลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทค่ะ
1: นะครับสำหรับประเภทการประกวดนะครับก็ประเภทนักเรียนนะ

0: วันพุธที่27พฤษภาคม2569เวลา 9:00 นนะครับณหอประชุมพุทธมณฑลก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ024417973อีกเบอร์หนึ่งนะครับ024417988นะครับในวันและก็เวลาราชการครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศเรียกได้ว่าตามกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่15พฤษภาคมนั่นก็คือวันนี้วันแรกทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศค่ะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห้วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยได้มีการประชุมติดตามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆค่ะ
0: นะครับโดยนายเจเศรษฐ์นะครับได้เผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านได้มีข้อสั่งการนะครับให้กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้ง54จังหวัดมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ดำเนินการมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในช่วงฤดูฝนประจำปี2559โดยดำเนินการนะครับตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตลอดจนแผนเผชิญเหตุนะครับที่ได้มีการซักซ้อมนะครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะติดตามสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนภัยต่างๆได้ผ่านทางสายด่วนนิรภัย1784ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับสายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ทุกท่านค่ะได้เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกระดับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงขอให้เชื่อมั่นนะคะในการดำเนินการของภาครัฐในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: นะครับสำหรับ54จังหวัดนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับในห่วงวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือนะครับ17จังหวัดนะครับก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ12จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะครับ11จังหวัดนะครับประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้นะครับ14จังหวัดนะครับเหมารวมทั้งภาคครับ14จังหวัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านรายจังหวัดนะครับก็คือทั้ง14จังหวัดทั้งภาคใต้เลยครับ
1: อืมค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ก็ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยนะคะไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างค่ะโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23รวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะติดตามความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถที่วัดประชานิยมพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมทั้งร่วมกันตรวจความเรียบร้อยตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการตรวจสอบความพร้อมในด้านสถานที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบอำนวยความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยรวมไปถึงความเรียบร้อยของพื้นที่สำหรับให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จตลอดจนเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
1: นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหมายกำหนดการนะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตนะครับพระโบสถณวัดประชานิยมพระอารามหลวงในวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตนะครับที่วัดประชานิยมพระรามหลวงในเวลา 17:00 นนะครับก็พี่น้องประชาชนพร้อมกันนะครับที่บริเวณเส้นทางเสด็จนะครับวันนี้ก็ไปพร้อมก่อนสัก1ชั่วโมงนะครับ16:00 นครับ
0: ค่ะไปต่อในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะคะในกรณีที่นายโยศสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมานะคะทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้จับกุมตัวแล้วก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยล่าสุดทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะในวันนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าได้มีการรับทราบข้อมูลกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ค่ะก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้14พฤษภาคมค่ะกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการประสานได้รับการประสานจากพลจัตวานิชนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านภูมิภาคทหารที่4นะคะว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่2ทางภูมิภาคทหารที่4ก็ได้มีการดำเนินการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาในเรื่องของการติดตามและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็ได้ดำเนินการอนุมัติให้ส่งตัวราษฎรรายดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วผ่านกลไกความร่วมมือของหน่วยทหารในระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาค่ะ
1: นะครับล่าสุดนะครับในวันนี้15พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ 10:30 นที่ผ่านมานะครับกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยศนะครับกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุนะครับเสนาธิการกองทัพภาคที่2ประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ด้านกองทัพภาคที่2เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยแล้วก็พลจัตวานิชนารงนะครับรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านภูมิภาคฐานที่4นะครับเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาได้ร่วมสังเกตการแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในการส่งราษฎรไทยรายนี้กลับสู่ประเทศครับ
0: ค่ะสำหรับความสำเร็จในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งกองทัพบกเองให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับได้พาสื่อมวลชนไปติดตามนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยลงไปที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่รามอินทรานะครับกรุงเทพมหานครซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเรานะครับก็ส่งคุณมาตรธรรมนะครับแล้วก็คุณมนภานะครับไปร่วมกิจกรรมด้วย โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเหล่าทหารนะครับที่ผ่านสมรภูมิรบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยได้จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการมีหลายอาชีพนะครับรวมทั้งอาชีพรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับหรือว่ารปภ.โดยมีโรงเรียนนะครับเรียกว่าโรงเรียนรักษาความปลอดภัยนะเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและก็ครอบครัวให้ได้รับการอบรมนะครับมีความรู้ในระดับมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัยของประเทศนะครับมีระบบในการพัฒนาให้เป็นอาชีพนะครับที่มีความมั่นคงกับทหารผ่านศึกและครอบครัวทั้งทหารนอกประจำการนะครับในระดับหนึ่งโครงการนี้นะครับก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2522สมัยพลเอกเปรมจินสุรานนท์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกสภาทหารผ่านศึกนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการมีเสียงนะครับของสิบโทสายันส่งธนูนะครับซึ่งเป็นอดีตทหารพรานที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำให้ท่านเนี่ยสูญเสียขาก็ทุพพลภาพนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับเราไปฟังเสียงของท่านพร้อมกันเลยครับ
2: สิบโทสายันส่งธนูนะครับอดีตสารสมัครฐานพานกองทัพภาคที่4นะครับว่าก็ประสบเหตุคือออกไปปราบความผู้ออกร้ายนะครับที่ทางจังหวัดแดนภาคใต้โดนการระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8กรกฎาคม2525นะครับหลังจากที่โดนกับระเบิดแล้วก็เข้ามารักษาตัวป้องกัน9 2ปีหลังจากนั้นก็องค์การสงเคราะห์ทหารรู้สึกก็ให้เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลคือหมายถึงว่าเข้ามาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเราเรื่องอาหารการกินหรือเป็นการไปอยู่ให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ผมโชคดีอย่างนึงครับผมเรียนจบมัธยม3หลังจากที่องค์การก็รู้สึกเข้ามาดูแลผมก็เรียนต่อปวชนะครับปวชแล้วก็สอบเข้าทำงานที่องค์การก็ถามรู้สึกแล้วก็เรียนต่อปวสแล้วก็จบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วตอนนี้ผมจบปริญญาโทนะครับเป็นจบปริญญาโทในสถาบันบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับองค์การก็ถามรู้สึกก็ดูแลมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกหรือเริ่มเป็นนักศึกษาวันแรกเบิกค่าเรียนเบิกค่าอาหารเบิกค่าจ่ายได้หมดเพราะมีที่พักให้ที่นี่นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารศึกอีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีใครรู้นะครับขอพูดสั้นๆนิดเดียวว่าองค์การสงเคราะห์ทหารศึกเปรียบเสมือนแม่เลี้ยงทำไมว่าเป็นแม่เลี้ยงเพราะว่าที่เป็นแม่เลี้ยงคือองค์การสงเคราะห์ทหารศึกดูแลทหารพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครทหารผ่านที่ปฏิบัติหน้าที่ประกันประเทศจะบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บและพิการหรือไม่พิการตอนนี้พิการอยู่ 2,000 กว่าคนทั่วประเทศต้องรับเลี้ยงลูกคนอื่นหมายถึงลูกของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาก็มีนะครับเพราะว่าครูสามจังหวัดเลยก็ทำหน้าที่ของทหารเหมือนกันด้วยก็เป็นแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงใจดีดูแลเราตั้งแต่เกิดมีบัตรแก่ชราภาพเจ็บมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกดูแลเราตายมีการช่วยเหลือเงินในการดูแลผมคิดว่าองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเป็นภาระที่ใหญ่ยิ่งที่ต้องดูแลทหารผ่านศึกทั่วประเทศ 600,000 กว่าคนและทหารผ่านศึกประจำการอีก 200,000 กว่าคนทั่วประเทศเป็นภาระที่ใหญ่หลวงแต่ภาระตรงนี้พวกเราขอบคุณองค์การทหารผ่านศึกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกไม่ใช่เมืองรับแลสามารถเข้ามาหาได้มาพูดมาคุยพบปะกันพูดคุยกันหรือผ่าทุกสุขดิบไม่ต้องมีของมาก็ได้ครับแค่ท่านมาเยี่ยมบอกว่าสบายดีไหมครับเดี๋ยวเราก็ใจฟูเลยครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราในอดีตเราคือทั้งรบผู้กล้าผู้รักษาที่ประเทศของชาตินะครับดูแลประเทศไทยด้วยกันทุกคนต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณมาราธมนรวมไปถึงคุณนวลภาด้วยนะคะที่นำคลิปเสียงดีๆแบบนี้มาฝากทางรายการเรานะคะไปต่อกันที่เรื่องของทหารใหม่กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้นะคะหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศของกองทัพบกเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเน้นย้ำเลยนะคะซึ่งทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวของทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันของน้องๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจแล้วก็ความสบายใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและญาติญาติของน้องทหารใหม่และที่สำคัญค่ะการดำเนินการนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารผู้บังคับบัญชากำลังพลและครอบครัวของทหารใหม่ค่ะ
1: นะครับสำหรับกิจกรรม Open House นะครับเปิดบ้านทหารใหม่ ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของกองทัพบกนะครับที่มุ่งส่งเสริมนะครับความเข้าใจความเชื่อมั่นและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชนนะครับผ่านการเปิดโอกาสให้กับครอบครัวนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็มารับรู้นะครับถึงการดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของกองทัพบกนะครับในการดูแลกำลังพลในทุกมิติภายใต้แนวคิดก็คือลูกคนสุดท้องน้องคนเล็กนะครับของครอบครัวกองทัพบกครับ
0: แล้วก็ในวันที่31พฤษภาคมนี้สิ้นเดือนนี้นะคะทางด้านของนฤมิตพรายร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายร่วมกันนะคะจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญนั่นก็คือ Road to Bangkok World Pride 2030เพื่อที่จะยกระดับกรุงเทพสู่มหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมระดับโลก Pat the World Wish Pride ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจค่ะในปีนี้งานมาพร้อมแนวคิดที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนผ่านหลักการ Peace People Prize โดยมีไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการเคลื่อนตัวของธงไพร์ความยาวกว่า500เมตรนะคะที่จะทอดตัวยาวตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์จากถนนสีลมมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดินนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มี4กิจกรรมหลักนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่28พฤษภาคมนะครับถึงวันที่1มิถุนายนกิจกรรมแรกก็คือ Bangkok Pride Award 2026นะครับในวันที่28พฤษภาคมก็จะมีเวทีประกาศกิตติคุณนะครับแก่บุคคลและก็องค์กรผู้ขับเคลื่อนความเท่าเทียมใน11สาขาอาชีพกิจกรรมที่2นะครับ Bangkok Pride Forum 2026นะครับอันนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับกว่า35หัวข้อเพื่อผลักดันสิทธิและก็สวัสดิการของ LGBTQIAN+ นะครับในระดับเอเชียกิจกรรมที่3นะครับก็คือ Bangkok Pride Parade 2026ก็คือที่คุณสุภาพรบอกแล้วนะครับ31พฤษภาคมขบวนพาเรดนะครับ6มิติอันนี้เป็นการสะท้อนถึงสันติภาพนะครับศักดิ์ศรีแล้วก็จิตวิญญาณบนเส้นทางกว่า 3.8 กิโลเมตรแล้วก็กิจกรรมที่4นะครับก็คือ Drag Bangkok Festival 2026ก็เป็นการรวมตัวนะครับของศิลปินแดร็กทั่วโลกเพื่อยกระดับศิลปะแขนงนี้นะครับให้เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับ
0: ค่ะสำหรับรายละเอียดการเดินขบวนการเดินทางของขบวนพาเลทในวันที่31พฤษภาคมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาเส้นทางเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่แยกนารารมคลองช่องนนทรีถนนสีลมถนนอังรีดูนางถนนพระราม1สิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินนอกจากความอลังการของขบวนกว่า150ขบวนแล้วค่ะในปีนี้ยังถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของไทยนะคะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพWorld Pride 2030นะคะเพื่อที่จะสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานแล้วก็ชมงานเดินขบวนได้ฟรีค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ายกเว้นกลุ่มกิจกรรมขนาดใหญ่10ท่านขึ้นไปที่จะต้องลงทะเบียนนะคะนั่นก็คือสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.zipeventapp.com/e/bangkokpride2026 ค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถักทอพลังแห่งความเท่าเทียมให้โลกเนี่ยเห็นไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
3: รู้ไหมคะพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถ้าแยกถูกประเภทก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะเบอร์1 PET ใช้กับขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมรีไซเคิลง่ายมากค่ะเบอร์2 HDPE อย่างขวดแชมพูหรือขวดน้ำยาซักผ้าต้องล้างก่อนทิ้งนะคะเบอร์3 PVC ใช้กับท่อน้ำและสายไฟส่วนเบอร์4 LDPE คือถุงพลาสติกและฟิล์มห่อสินค้านั่นเองค่ะเบอร์5 PP ใช้กับภาชนะอาหารส่วนเบอร์6 PS คือโฟมและช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเบอร์7คือพลาสติกอื่นๆอย่างเคสมือถือหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแยกก่อนทิ้งรีไซเคิลให้ถูกประเภทเพื่อโลกสะอาดสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
1: นะครับก็ในช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีกิจกรรมเน้นย้ำนะครับสำหรับกำลังพลและครอบครัวนะครับของกองทัพบกที่ได้ส่งรายชื่อนะครับร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะครับซึ่งกองทัพบกกำหนดบวชนะครับ49รูปนะครับระหว่างวันที่ 19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับก็คือวันอังคารนะครับกำลังพลก็เตรียมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับมารายงานตัวนะครับที่กองอนุสาสนาจารย์หลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็จะนำทั้งหมดนะครับไปที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยพิธีการสำคัญนะครับก็คือในวันที่21พฤษภาคมนะครับก็จะมีพิธีถวายตัวมีพิธีคลิปผมนาคนะครับในเวลา 14:00 น.ที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ในวันศุกร์ที่22นะครับจะเป็นพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีแล้วก็พิธีมอบผ้าไตรรวมถึงพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับที่อาคาร100ปีแล้วก็ที่พระโบสถ์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งวันดังกล่าวนะครับก็จะมีผู้ชาของกองทัพบกนะครับเป็นประธานในพิธีแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับกำลังพลของกองทัพบกแล้วก็ครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมอุปสมบทนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการถวายพัตตาหารถวายน้ำปานะให้กับพระได้นะครับในช่วงที่พระศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่วัดได้เลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตและกรมอุทยานแจงความโปร่งใสองค์กรยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ด้านกรมควบคุมมลพิษแถลงโต้ผลสำรวจรับสินบนอันดับหนึ่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเท

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางต่อรัฐบาลก่อนคุยนายกเย็นนี้ชี้ปัญหาสินบนฉุดศักยภาพแข่งขันภาพลักษณ์ประเทศหวังหน่วยงานยอมรับความจริงเร่งแก้ไขคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน Zero Corporation กกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีข้อเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล3ประเด็นหลักๆโดยเฉพาะประเด็นทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นจะต้องใส่ใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายประกรณ์ได้ตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกก่อนและยังมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะทำงานกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่เปิดรับสินบนเป็นจำนวนมากซึ่งเปิดเผยไปแล้ว26หน่วยงานและจัดอันดับให้เห็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนบ่อยที่สุดและ10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนสูงที่สุดซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนต้องขอใช้บริการหรือมีอำนาจอนุญาตอนุมัติต่างๆก็จะมีการเรียกรับสินบนไม่มากก็น้อยและรุนแรงแตกต่างกันซึ่งผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าอะไรหนักบ้างอะไรหนักมากที่สุดซึ่งสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้หวังว่าจะเกิดการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการต่อว่าหรือบั่นทอนหรือตำหนิรัฐบาลแต่อยากให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการถึงกรณีตามที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการซึ่งระบุว่ากรมอุทยานถูกจัดอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานนั้นกรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงว่ากรมให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีและย้ำว่ากรมยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกรมจะดำเนินการลงโทษข้างสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวกรณีผลสำรวจดังกล่าวที่พาดพิงว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าได้ประชุมด่วนกับผู้บริหารซึ่งกรมได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลความคิดเห็นและเป็นเรื่องที่กระทบขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกระดับพร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างไรทั้งนี้ขอให้ชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามต้องขอความเป็นธรรมให้กับกรมควบคุมมลพิษเพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกรมแต่หากมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการโดยเด็ดขาดแน่นอน
5: หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: Number 12

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Play by
4: DJ Nen สวัสดีอีกหนึ่งวันทำงานส่งท้ายสัปดาห์นะคะวันศุกร์แล้วครึ่งเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยนะคะดีเจแนนรัชดามาอยู่เป็นเพื่อนตรงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้ฟ้าใสทีเดียวแหละ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen Woo!ทักทายทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งมาพูดคุยกันทางผ่านแอป A-Time ฟังฟินมีคนเตือนด้วยว่าอุ๊ยวันนี้15แล้วพรุ่งนี้16มันคือวันแห่งความหวังเนาะขอให้ทุกคนโชคดีแต่ว่าวันนี้มีเลขหรือยังล่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ทั้งนี้ยังไม่มีเลขเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆคิดไปไม่เป็นไรยังพอมีเวลาเพราะว่าบางงวดเนี่ยที่เรามีเลขเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเลขนั้นจะถูกนะเราก็ผ่านกันมากี่งวดต่อกี่งวดแล้วนะคะพูดถึงพุทโธพุทโธมีหนึ่งสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่ๆด้วยแล้วก็แน่นอนชาวพุทโธเรียนที่ทั้งฟังสดอยู่แล้วก็มาดูย้อนหลังมีส่งกำลังใจให้กับคุณเมลอนนะคะที่โทรเข้ามาเพราะว่าแฟนคุณเมลอนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดฉับพลันคีโมมาแล้ว5รอบตอนนี้แฟนเริ่มหมดกำลังใจในการรักษาอยากจะให้แฟนหายดีคุณหมอก็บอกว่าโอกาสหายอยู่ที่ 60% นะซึ่งเอาจริงนะไม่ใช่แค่แฟนคุณเมลอนที่ได้กำลังใจนะคะหลายๆคนส่งกำลังใจไปที่คุณเมลอนด้วยแล้วก็บอกว่าในความโชคร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเมลอนและแฟนเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่มันดีมากๆคือแฟนคุณเมลอนยังมีคุณเมลอนที่ดูแลอย่างดีและอยู่เป็นกำลังใจแบบนี้อยู่นะคะส่งกำลังใจให้จริงๆกับสายนี้พุทโธพุทโธนะคะขอบคุณด้วยกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
5: สวัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกบร็อกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีอาชีพต่างๆมาพูดคุยกับพี่ๆเขานอกจากมาเทิร์นโปรมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้ทั่วไปด้วยนะที่บางทีนั้นว่าทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่าง EP ที่ได้เชิญนักกำหนดอาหารมาพูดคุยกันนะคะเราจะได้ยินคำว่านักกำหนดอาหารนักโภชนาการซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันคือคนๆเดียวกันหรือเปล่าตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกำหนดอาหารเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารนะคือเขาต้องจบป.ตรีเสร็จปุ๊บต้องไปฝึกงานเป็นพันชั่วโมงเลยแล้วก็ต้องมาสอบใบอนุญาตนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เหมือนกันว่าจริงๆบางอย่างที่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรยังมีอีกหลากหลายอาชีพให้ดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: EFM

0: New release.
1: EFM New Release ชั่วโมงนี้นะคะเป็นหนึ่งงานจากตูนฮิวี่หรือว่าเรารู้จักกันในนามเอลี่แบล็คโคบราถ้าพูดถึงผลงานเพลงนะคะเป็นแทร็กที่12จากอัลบั้มเต็มชุดแรก Angel Energy นั่นเองเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเต็มไปด้วยความบอบช้ำแล้วก็ผ่านการพยายามประคับประคองมาแล้วแต่เป็นการประคับประคองจากฝ่ายเดียวจนมันถึงขีดจำกัดนะคะก็เลยเปรียบเปยว่าการยุติความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับการวางอาวุธในสงครามที่ไม่มีวันชนะกับซิงเกิลนี้มือเปล่าจากเอลี่แบล็คโคบราค่ะThank you.

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan Woo!มีคนบอกว่าโอ๊ยดีใจมากเลยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วแบบนี้ต้องฉลองด้วยคาปูปั่นสักแก้วแล้วล่ะขอแบบคาปูเน้นนมมันๆเนาะเหมือนลืมไปแล้วนะว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องคอเลสเตอรอลสูงกันไป

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
0: EFM Playlist of the Week
1: Highest Climber
8: Number 6
9: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับฟอสซิลไดโนเสาร์ยักษ์ที่พบในไทยไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกได้ชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วนาคาไททันชัยภูมิแอนซิสสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วไดโนเสาร์ชนิดใหม่ตัวที่14นาคาไททันเจพูมแอนซิสโซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
8: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าไดโนเสาร์ไทยลำดับที่14ได้รับการตั้งชื่อแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report งานวิจัยนี้เป็นการร่วมมือของทีมนักวิจัยไทยนำโดยดร.สิตามานิตกุลนักวิจัยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับ University College London และกรมทรัพยากรธรณีภายใต้โครงการโปรเจกต์ไททันโดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก National Geographic Society สำหรับนาคาไททันชัยภูมิเอนซิสถูกค้นพบที่บ้านพนังสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทยพบอยู่ในชั้นของหมวดหินโคกกรวดยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ 110-115 ล้านปีก่อนในการศึกษาได้มีการศึกษาในลักษณะทางสันฐานวิทยาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับโซโรพอดอื่นๆพบว่าเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดในกลุ่มซอมโฟสบอนดีแลนในกลุ่มย่อยยูฮิโลโปดิกและเป็นญาติใกล้ชิดกับภูเวียงโกโซรัสซิรินทอนเน่ไดโนเสาร์คอยาวอีกชนิดจากหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ130ล้านปีก่อนของประเทศไทยที่มีอายุที่เก่าแก่กว่านอกจากนี้จากการประมวลน้ำหนักร่างกายของนาคาไททันชัยภูมิเอนซิสยังพบว่ามีน้ำหนักมากถึง27ตันหรือเท่ากับช้างแอฟริกา 4-5 เชือกและมีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ27เมตรทำให้นาคาไททันชัยภูมิเอนซิสเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระศกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสเสวตฉัตรเฉลิมพระเกียรติยศน้องประนตกตัญญุตาบูชาสมเด็จแม่ติดตามกับคุณกฤติยารอดรัตนทุนครับ
9: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระราชอิสริยยศขั้นสูงสุดซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยฉัตรคือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่บ่งบอกถึงลำดับชั้นพระบารมีและฉัตรขาว9ชั้นคือเครื่องสูงชั้นสูงสุดที่สงวนไว้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วเท่านั้นการกางกั้นของฉัตรขาว9ชั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีความหมายลึกซึ้งที่มากกว่าการลำดับชั้นยศแต่คือการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินและพระบรมราชชนนีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมกฤตยา ร.รัตนทูลเรียบเรียง
10: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen Wow

ำไงได้เนาะก็พยายามแล้วที่จะไม่รักเขาแต่มันก็ทำไม่ได้ทุกทีนะคะขอโทษหัวใจจาก Instinct แล้วก็ก่อนนั้นมี Stay ในเวอร์ชั่นของ Get to Know Wa ด้วยเราอกหักมาแล้ว2เพลงเราพยายามที่จะรักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาแล้ว2เพลง4เพลงต่อจากนี้เป็นเพลงที่ตัดสินใจแล้วว่าอยู่คนเดียวดีกว่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen อยู่คนเดียวมันก็ไม่แย่นะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นั้นว่ามันมีกิจกรรมให้ทำคนเดียวได้เยอะเนาะอย่างเช่นอย่างการวิ่งอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่ enjoy กับการวิ่งหรือตอนนี้ที่เป็นเทรนด์ก็คือการไปเต้นแอโรบิกที่สวนใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยถ้าใครที่วิ่งสวนลุมหรือว่าสวนเบญเป็นประจำเนี่ยก็จะพูดถึงสะพานเขียวสะพานเขียวมันก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง2ส่วนนี้เนาะซึ่งความยาวเนี่ยมันจะประมาณ 1.6 กิโลเมตรก็หลายคนก็นิยมที่จะวิ่ง2ส่วนแล้วก็ผ่านสะพานนี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วแนนยังไม่เคยลองสะพานนี้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่า1มันร้อนนะคะ2คือเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วเราข้ามสะพานไปอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจข้ามกลับแหละแต่ว่าใครที่เคยไปลองเนี่ยมารีวิวหน่อยก็ได้เพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยทางขึ้นเนี่ยของจากฝั่งสวนลุมเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขามีการปรับปรุงใหม่มีส่วนต่อขยายที่มันเข้ามาอยู่ในตรงอาคารสนามแบดมินตันเลยนะคะก็น่าจะสะดวกขึ้นแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลองอยากจะหารูทใหม่ๆในการวิ่งก็ลองดูก็ได้นะสะพานเขียวแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะยัง
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เมื่อคืนนี้สนุกมากเลยนะคะหนุ่มๆเพอร์เซสนะคะมานอกจากพูดคุยเรื่องซิงเกิลล่าสุดเทิร์นมีออนแล้วเนี่ยก็มีเกมสนุกๆให้เขาเล่นเรามีมูดอารมณ์ต่างๆให้เขาแสดงอาการเหล่านั้นนะคะบวกกับประโยคต่างๆอย่างเช่นมูดการเป็นคบเป็นจัสมินอย่างเงี้ยที่จะต้องมีการลงท้ายประโยคด้วยคำว่าเอี๋ยซึ่งหลายๆคนทำได้ดีนะโดยเฉพาะปักกี้เนี่ยปักกี้ทำได้เหมือนมากแต่ว่าคนอื่นลองไปดูเพราะว่ามันมีหลายมูดมันจะมีมูดเฟสเฟียสก็มีมูดแบบหวานๆก็มีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกของเมื่อคืนนี้กับ EFM Fandom Live แล้วก็พารหัสหน้าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งบอยกรุ๊ปของ T-POP ของเรานะคะ6หนุ่ม Atlas มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อย่าง Tell Me Now ด้วยขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะคะและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: ตาผีฮะเจ้าเจ้าตาผีฮะอุ่นยาวหกก้าฟังนะฮะขนาดเล่าทุกคนกำลังฟังเอียบเต็ม94ทักอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94ทักอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลาง

0: ชอบผ่านท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: มีสายหนึ่งนะคะโทรเข้ามาในอังคารคุมโปงเป็นสายของคุณมะปรางคุณมะปรางเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าอาชีพเขาเนี่ยก็คือไม่ได้ทำอาชีพหมอดูเป็นกิจลักษณะแต่ว่าเวลาดูดวงเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนแนะนำต่อๆกันมานะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เซนส์ในการดูไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดอะไรเลยคือดูแค่หน้าปุ๊บแล้วก็จะมีเหมือนเรื่องราวหรือมีอะไรที่มันแบบว่าแวบเข้ามาในหัวก็เลยมาเล่าประสบการณ์ของลูกดวงคนหนึ่งที่มาดูปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยคุณว่าป่าวว่าดูไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าดูไปดูมาเห็นมีแบบผู้หญิงนะแล้วก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ติดตามลูกดวงคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่คอนโดด้วยแล้วบวกกับว่าห่วงจุ้ยที่คอนโดเนี่ยก็ไม่ค่อยเอื้อให้กับสิ่งมีชีวิตอยู่เท่าไหร่นะคะลูกดวงคนนี้ส่วนใหญ่ที่เจอเวลาพาเพื่อนผู้หญิงมาเนี่ยเพื่อนผู้หญิงก็จะนอนค้างอยู่ที่คอนโดไม่ได้บางวันตื่นมาก็จะรู้สึกเหมือนมีรอยข่วนที่หลังอะไรแบบนี้ก็เลยแนะนำให้ทำบุญให้ย้ายคอนโดแต่ปรากฏว่าย้ายคอนโดแล้วเนี่ยโอเคล่ะไอ้คนเก่าอาจจะตามไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนใหม่มาตามด้วยนะคะก็เลยเอ๊ะมันต้องทำยังไงต่อนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของคนที่เขาเห็นอะไรแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องผีปิดดวงนั่นเองส่วนอังคารหน้าน่าสนใจมากใครที่ไปฝากเรื่องเอาไว้กับแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story นะคะอังคารหน้า 20:00 ถึง 4:00 คุณอย่าไปไหนเลยคือเกาะหน้าจอเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผล2เรื่องสุดท้ายที่พี่ปรัชญาปิ่นแก้วเลือกไปทำหนังนะคะพร้อมมารับเงินรางวัล 50,000 บาทจากรายการไปเลยและก็แน่นอนพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมาทั้งทีเนี่ยจะต้องให้มาเล่าเรื่องผีด้วยนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันกับอังคารคุมโปง X ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen เวลาในช่วงของแนนแล้วนะคะมีคนถามว่าวันนี้แทนพี่อ้อมปะถามเหมือนรู้เลยถามล็อกโมงมากแทนนะคะเดี๋ยววันนี้อยู่แทนพี่อ้อมด้วยนะคะอยู่กันยาวๆในวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็จริงๆชั่วโมงแรกเนี่ยกำลังบอกไปเลยว่าโอ๊ยวันนี้ฟ้าใสมากวันศุกร์แต่ว่าเมื่อกี้มองออกไปเอ๊ะความใสเริ่มหายไปเริ่มมีความครึ้มๆมาแทนนะคะมีรายงานมาว่าที่จังหวัดนนท์ตอนนี้ลมแรงมืดครึ้มแล้วก็มี1 request ที่อยากจะเปิดให้เลยเพราะว่าชอบเหตุผลของเขามากนะคะเขาบอกว่าขอเพลงนี้เพราะว่าแดดกำลังจะมาแต่ว่าเหมือนฝนก็ฉ่ำๆนะคะที่บ้านแพ้วตอนนี้สับสนไปหมดแล้วเลยอยากฟังเพลงนี้เหมือนเป็นการแก้เคล็ดนะคะฝนตกไหมจากTrim and Downs

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh?
6: Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยบมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายสอบสวนโรคผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ใน12ชั่วโมงพร้อมแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีมติให้กรมควบคุมโรคดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณากำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายได้มีมติเห็นควรให้กำหนดเป็นโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคการดำเนินการหรือออกคำสั่งเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันและหากมีอาการทำให้เสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและตรวจหาเชื้อทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ส.ส.ดังให้อัยการสูงสุดพิจารณาคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องล่าสุดพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดี DSI กล่าวถึงกรณีที่ DSI ได้สรุปสำนวนคดีพิเศษส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมคดีดังกล่าว DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนจนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหารวม27รายซึ่งมีหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้และเป็นส.ส.ระดับชาติรายหนึ่งมีพฤติกรรมร่วมกันเป็นนายทุนและผู้ดำเนินการเครือข่ายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านหลายเว็บไซต์พร้อมนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินโดยตรวจพบการแบ่งหน้าที่ทำงานเป็นกระบวนการใช้บัญชีธนาคารของบุคคลรับจ้างเปิดบัญชีหรือบัญชีม้าเพื่อรับโอนและอำพรางเส้นทางการเงินหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีจำนวน69รายการรวม24แฟ้มกว่า 18,660,000 ต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นแก่พนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินความผิดฐานอ้างยี่และร่วมกันดำเนินการกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: ด้วยอาหารแมวมีออมีแมวต้องมีออ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM Fandom Life
3: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป็นแฟนคนแรก
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: ค่ะ
5: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: โอ้ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง SIP Event

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซว์เอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: โอเค let's go สวัสดีค่ะ Hi guys เรา just meet again นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะ
3: อีย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศิหศักดิ์ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเสนอ3แนวทางเสริมสร้างบทบาทของกลุ่ม BRICS ในเวทีโลกและเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงบนเวที BRICS กระชับความร่วมมือกลุ่มประเทศ Global South ดันไทยขยายสู่แอฟริกาเสนอ3แนวทางภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นการรักษาบทบาทพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมาชิกกลุ่มบริกและประเทศหุ้นส่วนที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยย้ำความสำคัญของกลุ่มบริกในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศ Global South ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจระดับโลกทั้งนี้ไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเทศในทวีปแอฟริกาอีกทั้งชี้ถึงความจำเป็นในการกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคและระบบพหุภาคีโดยยึดมั่นในระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความไว้วางใจร่วมกันในการรับมือความท้าทายนอกจากนี้ยังนำเสนอแนวทาง3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดและการรักษาบทบาทสำคัญภายในและนอกภูมิภาคโดยเสนอให้บริกนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มในเวทีโลกตลอดจนแสดงความพร้อมผลักดันความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนทั้งนี้ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571และพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับกลุ่มบริกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วโดยจะกำหนดเลือก1วันเต็มใน1สัปดาห์เนื่องจากเอกสารข้อมูลหลักฐานมีเป็นจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะเสร็จเมื่อใดคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยระบุว่าขณะนี้ที่ประชุมกกต.ได้เริ่มพิจารณาคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แล้วโดยจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสำนวนอื่นๆที่ค้างอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังระบุว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กกต.กว่า 5,000 เรื่องและพิจารณาแล้วประมาณ 2,500 เรื่องยังเหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องซึ่งตั้งเป้าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยันว่าสำนักงานกกต.ไม่เคยปล่อยให้คดีขาดอายุความเว้นแต่บางกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับแนวทางการพิจารณาคดีหัวสว.ที่ประชุมกกต.ได้กำหนดเบื้องต้นใช้เวลา1วันเต็มในแต่ละสัปดาห์เพื่อพิจารณาคดีโดยเฉพาะเช่นอาจกำหนดเป็นทุกวันจันทร์ขณะที่วันอื่นจะใช้สำหรับการประชุมด้านบริหารสำนวนทั่วไปพร้อมยอมรับว่าสาเหตุที่ต้องจัดเวลาพิเศษเนื่องจากคดีดังกล่าวมีเอกสารและพยานหลักฐานจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใดโดยย้ำหลักการทำงานของกกต.คือการทำให้เร็วถูกต้องและเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ปิดท้ายที่ราคาทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดช่วงเช้า 9:06 นาทีร่วงลงทันที850บาทจากนั้นตลอดทั้งวันปรับราคาขึ้นลงต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อเวลา 15:27 นาทีปรับราคาครั้งที่35รวมแล้วปรับลดลง 1,450 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 71,300 บาทรับซื้อ 8,000 ขอไปครับรับซื้อ 68,887 บาท4สตางค์ส่วนทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,500 บาทและรับซื้อที่บาทละ 7,300 บาท
7: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
13: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
16: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr. DIY
5: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: วันศุกร์4โมงเย็นกับ12นาทีนะคะวันนี้อยู่กับ DJ แนนนะคะวันนี้ดูแลคุณฟังแทนพี่อ้อมจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็มีข้อความเข้ามาแซวเขาน่าจะดูผ่านกล้องในแอป A-Time ฟังฟินนะคะบอกว่าโอ้ยแล้ว DJ ไปทเวิร์กอะไรตรงพื้นนะไม่ได้ทเวิร์กนะคะขอยืดเส้นยืดจ่ายสักหน่อย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ฟังเพลงไปแล้ว1 playlist นะคะหวังว่า playlist นี้จะช่วยทำให้ผ่อนคลายได้บ้างในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่หลายๆคนอาจจะกำลังเลิกทำงานแต่ว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่กำลังมองหางานดีๆอยู่นะก็จะมีอีก1ทางเลือกดีๆเหมือนกันนะคะวันนี้มีข่าวดีพิเศษมากๆมาบอกทุกคนค่ะเพราะว่า JobsDB เขาปล่อยแคมเปญใหม่ออกมาแล้วถึง2ตัวด้วยกันต้องบอกเลยว่าทั้งน่าสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆนะคะคือเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครน้องเมอร์เมดที่ต้องการค้นหางานที่ใช่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ชายให้ถูกที่นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ผิดที่กี่ปีก็ไม่โตแล้วก็แน่นอนที่ JobsDB ก็มีงานที่แมทช์กับน้องเมอร์เมดรออยู่และในเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านซุนงอคงที่ใครๆก็ต้องรู้จักดีจากเรื่องไซอิ๋วนะคะแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหูฟังเมื่องอคงยังคงต้องหางานที่ใช่แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้มากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าก็สามารถหางานที่ตรงใจได้ที่ JobsDB นะคะแต่การหางานจะสนุกแค่ไหนจะต้องเจออะไรบ้างอยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปชมกันที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ JobsDB เลยทั้ง Facebook IG TikTok นะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปเมนเข้าไปเมากันได้เลยเพราะคิดดูดิขนาดเมอร์เมดและหงอคงยังหางานที่ใช่ได้ที่ JobsDB แล้วคุณล่ะเจองานที่ใช่แล้วหรือยังนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: อังคารกลุ่มโป่ง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: ส่วนเรื่องที่ใช่นะคะที่เราตามหากันในแคมเปญอังคารคุ้มโปง Horror Story ก่อนหน้านี้เพื่อจะเอามาต่อยอดทำเป็นภาพยนตร์ในแคมเปญนี้นะคะตอนนี้เราถือว่าได้ผู้เข้ารอบมาทั้งหมด30กว่าเรื่องขอบคุณทุกๆส่วนร่วมเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าอังคารคุ้มโปง X กับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วเดี๋ยวพี่ปรัชญาเขามาประกาศเองเนาะว่า2เรื่องที่ได้รับเลือกเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนจากใครแล้วก็พร้อมกับมอบเงินรางวัล 50,000 บาทของทั้ง2เรื่องให้ด้วยนะคะคือได้เรื่องละ 50,000 บาทเนาะซึ่งยังมีเรื่องผีให้เราได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะคะกับอังคารคุ้มโปง X อังคารหน้าเจอกัน 20,000 กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารกลุ่มโป่ง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
10: โอเค let's go สวัสดีค่ะ hi guys พวกเรา just mini guy นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะ
10: อี
12: ย่าไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
11: วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรก็เทิร์นโปรไปกับเจ้าของธุรกิจ Gen Z ที่เขาค่อยๆต่อยอดจากการเริ่มจากการทำคอนเทนต์เนาะการ PR ไปจนถึงการสร้างแบรนด์จนตอนนี้ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะคุณไนท์สุภรัตน์เป็นเจ้าของบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอนด์โซเชียลมีเดียสตราทีจิสต์นั่นเองซึ่งนอกจากคุณไนท์แล้วยังมีคนเก่งๆอีกเยอะเลยนะคะที่มาเทิร์นโปรกันไปก่อนหน้านี้มีก่อนนี้จะมีคุณใบเนยที่เป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันเนาะแล้วก็จะมีอย่างอาชีพนักกำหนดอาหารนะคะจริงๆหลากหลายมากเลยแล้วก็คือพูดคุยกันแบบสบายๆคุณผู้ฟังไม่ได้แบบเคร่งเครียดอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปจากการฟังเขาคุยเนี่ยบางทีมันเปิดโลกเราเหมือนกันนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
12: ่
11: ะ
12: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับพวกเราเชอร์รี่จาก Spicy Dish นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่อันตรายก็ได้เกิดมาเจอ

0: EFM New Release
1: มาปลุก energy ช่วงบ่ายคล้อยๆเกือบเย็นแบบนี้นะคะกับซิงเกิลใหม่จากไดมอนด์นรกรเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ฟังเพลงของไดมอนด์ไปไม่ว่าจะเป็นแบบทีดีทาดาหรือว่าเล่นของอะไรแบบนี้อันนั้นมันจะเป็นซิงเกิลแต่ว่าน้องกำลังจะมีอัลบั้มเต็มด้วยนะคะซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยก็ได้กลับมาร่วมงานกับคุณไฮทันวัยครั้งหนึ่งเป็นสไตล์ฮิปฮอปแล้วก็มีความ EDM ด้วยกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าอัพจากไดมอนด์นรกรค่ะ

ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นคนไหนอาจจะเป็นคนนั้นอาจจะเป็นคนนี้สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้สักทีว่าคนไหนนะคะ yesterday กับมนุษย์ล่องหนนั่นเองแต่ถ้าในอีกมุมนึงถ้าเรามีคนที่ล็อกมงอยู่แล้วรู้แล้วก็น่าจะเป็นเพลงประมาณนี้ของ Super Baker

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: ก็แฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
2: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเราลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
3: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
4: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายพร้อมกำหนดชื่อและอาการสำคัญรวมถึงนิยามเฝ้าระวังทั้งผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผู้ป่วยเข้าข่ายและผู้ป่วยยืนยันหากพบต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและสอบสวนโรคใน12ชั่วโมงกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวม42วันคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์นัดแรกมีมติตั้งอนุกรรมการศึกษา3ชุดดูความเป็นไปได้ของโครงการสิ่งแวดล้อมระบุรับฟังความเห็นทุกกลุ่มยึดดูด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์เล็งนำผลการศึกษาสนขสวพิจารณานัดถกครั้งที่2มิถุนายนนี้ยืนยันเร่งศึกษาให้ทันกรอบ90วันหากไม่ทันพร้อมขอนายกขยายเวลาคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอครม. 19 พฤษภาคมนี้ใช้เงินกู้ 400 ล้านบาทล็อตแรกอัดมาตรการคนละครึ่งพลัสและเพิ่มเงินบัตรคนจนกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยร้านค้ารายย่อยนายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชายอมส่งตัวลุงหยดกลับไทยแล้วเปิดกลไก RBC กองทัพภาคที่2ประสานใกล้ชิดลดตึงเครียดชายแดนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรบูรณาการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจะทำรายการทะเบียนเท็จให้ในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดเสียศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงบนเวทีบริกส์กระชับความร่วมมือกลุ่มประเทศ Global South ดันไทยขยายสู่แอฟริกาเสนอ3แนวทางภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นการรักษาบทบาทพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนเสียศักดิ์มองปมกัมพูชาอยากใช้อันคลอสกับไทยชี้ทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมแบบสมัครใจหรือบังคับทุกอย่างมีกลไกอยู่กรมอุทยานแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตลงโทษขั้นสูงสุดไม่มีข้อยกเว้นด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงโต๊ะปมผลสำรวจกกร.เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนส่งหนังสือถามกลับกระบวนการเก็บข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่พร้อมขอหลักฐานภายใน7วันถ้าไม่ผิดจะได้กู้คืนศักดิ์ศรีหนุ่มจีนหัวร้อนถีบออโต้เกตในสนามบินสุวรรณภูมิพังตม.สั่งเพิกถอนวีซ่าขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตสั่งชดใช้ครึ่งล้านส่งตัวดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศกรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดหมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะสุรินทร์5เดือนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15ตุลาคม69ฟื้นฟูระบบนิเวศในช่วงฤดูมรสุมคือฮาไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ไทยค้นพบตัวที่14มีชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสไดโนเสาร์โซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนเข้าสู่ฤดูฝนปี69อย่างเป็นทางการทั่วไทยฝนตกหนักภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนจีนเป็นเวลา2วันย้ำเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร
3: ์ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
2: สวัสดีครับว่านชัยจาก Spicy Disc ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr.
5: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะลากันไปยังอยู่กับแนนนะคะในชั่วโมงนี้ด้วยความที่มันเป็นชั่วโมงสุดท้ายเนาะก็อยากให้มวลของชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ครอบครองหรือว่าเราจะไม่ได้สมหวังแต่ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงที่ทำให้ยิ้มได้กับการที่อาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยดังนั้นถ้ามีเพลงอะไรที่เป็นธีมประมาณนี้นะคะเป็นธีมส่งความปรารถนาดีให้เธอก็เพิ่มเพลงกันเข้ามาได้ถ้างั้นขอเริ่มต้นด้วยเพลงนี้จาก Tattoo Colorเลยละกันขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: มีคนส่งข้อความมาแซวบอกว่ารอใครเหรอจ๊ะก็รอคุณผู้ฟังขอเพลงมานี่แหละแหมเป็นดีเจจะรอใครได
1: ้ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr.
4: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: เห็นไหมแนนบอกแล้วว่า playlist ชั่วโมงนี้อาจจะไม่มีเพลงไหนสมหวังเลยแต่ว่าไม่เศร้าสักเพลงดังนั้นเอาเรื่องเศร้าๆไปหน่อยไหม
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: ีสายเศร้าหลายสายเลยในพุทธอกนะคะแต่ว่าอีกสายนึงที่นันรู้สึกว่ามันก็เป็นความเศร้าอีกรูปแบบนึงเหมือนกันของคนที่คบกันมานานแล้วแล้วอีกฝ่ายนึงดันต้องการความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งขั้นแต่งงานนะคะคุณลำไยเนี่ยคบกับแฟนมา11ปีแล้วแฟนไม่ขอแต่งงานสักทีไม่เคยแม้แต่จะพูดถึงเรื่องแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเนี่ยยังมีแฟนเก่าในใจเสมอมาส่งการที่ผ่านมาเพื่อนก็ดันมาบอกว่าแฟนเนี่ยไปหาแฟนเก่านะก่อนหน้านี้แฟนก็เข้าไปส่ง TikTok ของแฟนเก่ามาโดยตลอดนะคะ11ปีแล้วอ่ะคุณฟังผ่านมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ดูไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์เลยซึ่งเรื่องนี้พูดยากมากเลยคุณฟังแล้วก็จริงๆมีหลายคู่เลยที่เป็นแบบนี้นะคะที่แต่ว่าฝั่งที่อยากแต่งงานเนี่ยก็คงจะอึดอัดเนาะแล้วก็พูดลำบากเพราะว่าถ้าสมมติว่าถามขึ้นมาทีนึงแล้วอีกฝ่ายก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยเราจะไปทำอะไรได้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ๆให้คำแนะนำยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็คงมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางหรอกสำหรับปัญหาแบบนี้คือถ้าไม่คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องมันก็อาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างถ้าทนไม่ไหวกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: สวัสดีวันศุกร์ขอให้หมดทุกข์หมดโศกกับงานตรงหน้าแล้วไปใช้ชีวิตวันหยุดพักผ่อนเยอะๆนะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
10: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
11: เอโย SKG สวัสดีครับพวกเราคิมกันครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 5:41 อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะช่วยเลือกเพลงเข้ามาหน่อยสินี่เดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยยังพอมีเวลาอีกสักประมาณ3เพลงอยากได้เพลงที่ผู้ฟังอยากฟังส่งมานะเอทามฟังฟินรอรีเควสจากคุณผู้ฟังอยู
1: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมศนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดย Mr.
9: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
7: มาแล้วรีเควสจากคุณผู้ฟังนะคะมีงานที่ขอมาตอน 16:16 นาฬิกา16 นาทีเลขสวยมากบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จากพี่เป๊ก

ยังมีเพลงที่แนะนำเข้ามาแบบเยอะต่อเนื่องเลยนะคะมีบอกว่าขอ misunderstood ได้ไหมแต่รู้ว่าขอไปก็คงไม่เปิด เขินไงเวลาต้องเปิดเพลงตัวเองมีอีกรีเควสต์นึงนะคะบอกว่าอยากฟังงานจากไลแคนกับเพลงถ้าเกิดซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ไลแคนพอดีนะคะซิงเกิลนี้ก็นงตุ้ยเขาเป็นคนร่วมแต่งด้วยนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องจบลงเพราะว่าคำพูดบางอย่างที่เคยได้พูดออกไปแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเกิดวันนั้นเราไม่พูดจาแบบนี้วันนี้เราจะยังรักกันอยู่ไหมลาไปด้วยงานนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาทั้งช่วงพี่อ้อมด้วยแล้วก็ช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยววันจันทร์กลับมาแนนเจอคุณผู้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุมามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
0: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
4: สวัสดีค่ะ
5: แอปเปิลค่ะ
6: มิมค่ะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: เมื่อสักครู่นี้คืออู้บ่อจ้างนะคะเพลงที่บอกเลยว่าปล่อยมาปุ๊บกำไร 200% แน่นอนเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยทั้งนั้นพี่คุณพี่เขายืนร้องเฉยๆทุกคนก็พร้อมจะไปมุงดูแล้วก็แสดงความคิดถึงเขาจริงๆกับพี่บี้สุกริตนั่นเองนะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1เป็นแชมป์ออฟเดอะวีค MV เรียกว่า MV เลยเรียกว่า Lyrics Video แล้วก็มีการแบบเต้นๆนิดหน่อยลง TikTok อ่ะสปอนเซอร์เข้าแล้วเปลี่ยนสีกางเกงตามสปอนเซอร์เลิศมากชอบมากแล้วก็ฝากจะบอกเขาด้วยถ้าจำได้เลยวินาทีที่เราเจอเขาที่นี่ตอนเรายังอยู่ฮอตอ่ะเราตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นบิ๊กแฟนของพี่บีมากๆแล้วก็ยังคาดหวังการที่จะให้พี่ๆกลับมาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าแบบอย่างน้อยๆปีนึงครั้งนึงก็ได้อ่ะไม่ปีนึงครั้งนึง2ปีก็ได้พี่ๆ2ปีครั้งนึงอ่ะหรือถ้าพี่ๆจะต่อหนูอีก5ปีครั้งนึงหนูก็ยอมแต่พี่กลับมาเถอะหนูคิดถึงเออนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนคิดถึงก็เลยปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยยอดวิวเกิน5ล้านวิวไปแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง3ทุ่มอีกเช่นเคยค่ะอยากฟังเพลงอะไรให้จิตใจมันแบบไบรท์ขึ้นรถติดมากเลยนะวันนี้บอกเลยใครที่ขับรถไปขับรถมาแถวอโศกแถวสุขุมวิทนะคะยังไงเผื่อเวลาเยอะๆด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ฟรายเดย์กันนะคะอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยทางแอปพลิเคชันเอทาฟังฟินครับ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้คือกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีไม่น่าเชื่อนะคะไม่ว่าจะยังไง No One Else ก็ยังมีชื่อเพลงที่ยาวที่สุดในประเทศนี้เสมอ แล้วก็มีโรมาไม่ใช่ปลาจากน้องนาน่านะคะมีผ้าเช็ดหน้าจากน้องแอลลี่ฤดูรักจาก Season Change หรือว่าคุณต่ายชุติมาคนไม่คุยจาก Proxy กับระเบิดจากไทม์ไทยนั่นเองแล้วก็มีซากิกุนฉันเป็นมิตรจากโจ๊กไอศกรีมฟีเจอริ่งกันกับ Bangkok Boy แต่ตอนนี้บอกนะทุกคนซีรีส์โรแมนซ์พีเรียดงานดีต้องเรื่องนี้เท่านั้นเนื้อหาแบบเข้มข้นมากๆคือป้ายยาแบบสุดๆเลยคือสกุนาซ่อนรักทุกคนน่าจะเคยได้ยินและน่าจะเคยได้เห็นผ่านไทม์ไลน์ต่างๆนะคะมันขึ้นฟีดแน่ๆเพราะมันดังมากๆเลยอ่ะเป็นซีรีส์เรื่องดังจากวันดีออริจินอลตอนเนี้ยกำลังจะจบและใกล้และเพราะว่า2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือนอกจากโปรดักชันสีภาพนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างสวยงามแบบพรีเมียมแล้วปมปัญหาของเรื่องอ่ะทุกคนมันแบบมันพลิกหลายอย่างมากๆแล้วก็ยังคงซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่เคยคลั่งรักกันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมการเข้ามาของมือที่3ที่มาในคราบของคนขับรถสุดหล่อโอ้โหบอกเลยว่าเบื้องหลังเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้ผิวเผินเพราะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากๆกว่าการแค่เรื่องของนอกใจธรรมดาแน่นอนใครที่อยากจะชมแบบสนุกแบบถึงพริกถึงขิงไปหาคำตอบแล้วก็ร่วมลุ้นบทสรุปกันได้ที่แอปพลิเคชันวันดีเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะความเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบของอันคัตบอกเลยแซ่บจนไม่สามารถออนแอร์ผ่านหน้าจอทีวีได้และเพื่อการรับชมที่ลื่นไหลแบบไม่มีโฆษณาขั้นทุกคนขาทุกคนเราสามารถปลดล็อกทุกตอนแนะนำให้สมัครเป็นวันดีพรีเมียมนะมันเป็นความฟินแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS นะคะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในเดือนสุดท้ายก็คือรับสิทธิ์ดูฟรีวันดีพรีเมียมเดือนแรกทันทีง่ายมากๆคือกดดอกจัน559แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกย้ำอีกรอบหนึ่งนะดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะเพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อแล้วก็เริ่มชมซีรีส์สุดร้อนแรงเรื่องนี้ได้ทันทีบอกเลยว่าโหงานดี
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต
3: ์อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
7: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
8: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
9: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
10: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
11: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
13: สวัสดีวันศุกร์ปรับท่านั่งขับรถที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ลดอาการปวดหลังแต่ยังช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Dao ค่ะ

0: EFM New Release
1: สำหรับช่วง New Release ของเรานะคะขอเลือกงานจากหนุ่มๆ Atlas กับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Tell Me Now นะคะคือไม่ใช่สิเรา ผิดถูกแล้วเออแต่ว่าเราจะบอกว่า Even Phantom Life อ่ะเขาก็จะมานะ Tell Me Now ซิงเกิลใหม่ของเขานะคะโอเคเพลงนี้นะคะ Atlas เขามีโอกาสได้ร่วมงานกันกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่แจ๊บจาก The Richmond Toy เป็นโปรดิวที่สร้างปรากฏการณ์ความแซ่บจนแฟนๆน้ำตาไหลมาแล้วจากซิงเกิลส้มตำจำได้ไหมแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของเพลงนี้นะคะก็คือ Erwin Atlas เขามีส่วนร่วมในการเขียนท่อนแร็ปให้กับเพลงนี้ด้วยอ่ะไปเดือดกันต่อกับซิงเกิลล่าสุดจาก Atlas นะคะกับ Tell Me Now เนี่ยเขาไม่ให้สปอยว่าน้องจะมาพฤหัสหน้ากับ Even Phantom Life พูดไปแล้วก็ยกประโยชน์ให้จำเลยละกันYeah.

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: a new release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM new release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
2: สวัสดีครับ
3: บุญครับ
4: เปมครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: ไหนๆแล้วก็เผลอเฉลยไปแล้วในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะอ่ะเฉลยอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับ6หนุ่มแอตลาสนะคะกับซิงเกิลใหม่ของเขากับ Tell Me Now นะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยเพิ่งเจอกันไปเมื่อโอลิมปอปที่ผ่านมาแล้วก็โตเป็นหนุ่มหล่อเหมือนเดิมแต่ว่าพลังงานมากขึ้นอีกเยอะมากๆกับซิงเกิลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มวันอังคารหน้าเอ้ยอังคารอะไรล่ะวันพฤหัสหน้านะคะพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วตอนนี้ส่วนใครที่พลาดไปเมื่อคืนของ Perseus นะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้เพราะว่าสนุกมากตลกมากตลกแบบตลกจริงๆเป็น5คาแรคเตอร์ที่แบบเออเนาะการมารวมตัวกันของพวกเขาก็คือวันๆของจริงนะคะแต่ว่าวีคหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับหนุ่มๆ Atlas กับ Tell Me Now ซิงเกิลล่าสุดของพวกเขานะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทก็หมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Dao ค่ะ

น้องหนูนิวนะคะกับเพลงนี้ที่ชื่อว่า New Season นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวกันแล้วนะคะส่วนใครที่อยากฟังเพลงยังอยากคุยกับดาวต่อก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็สามารถต่อกับบลูทูธหรือว่าต่อกับลำโพงอะไรใดๆของทุกคนก็ได้แล้วก็ไปฟังกันในนั้นต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยงานจาก Season 5กับเพลงนี้ที่ชื่อว่าเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปรากฏการณ์จากพี่โตค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: สวัสดีค่ะมินภัทรศยานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ซากดึกดำบรรพ์และก็ได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้วสำหรับไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของไทยชื่อว่านาคาไททันเชพูมแอนซิสนะครับเป็นซอโรพอดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะโอ้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
2: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อกับผมสุภนันท์นะครับวันนี้15พฤษภาคมครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันแรกของฤดูฝนนะฮะก็หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับกรมอุตุคาดการไว้ครับว่าทั่วไทยจะมีฝนตกฉ่ำฮะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกนะฮะฝนเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น70%ของพื้นที่ส่วนจุดอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงมา60%ของพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับขยับมาดูประเด็นร้อนกันหน่อยฮะหลายกรมหลายกระทรวงวันนี้ออกแถลงการตั้งโต๊ะแถลงบางหน่วยงานก็ออกเป็นเพรสขึ้นเป็นโพสต์นะฮะยืนยันไม่มีการคอร์รัปชันในหน่วยงานของตัวเองหลังกกร.นะฮะคณะกรรมการร่วม3สถาบันเผยผลสำรวจหน่วยงานราชการรับสินบน10อันดับนะฮะก็ยกกันมารายงานสัก 2-3 หน่วยแล้วกันที่ออกมาโต้ดุเดือดกันหน่อยอย่างกรมควบคุมมลพิษครับอธิบดีนั่งหัวโต๊ะแถลงโต้ผลสำรวจรับสินบนอันดับ1จีกกร.ส่งหลักฐานใน7วันขอความเป็นธรรมให้กรมเพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีกรมอุทยานเช่นเดียวกันครับแจงยิบหลังติดอันดับ9ยืนยันไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะนอกจากนี้ฮะขยับมาดูรายละเอียดกันหน่อยครับคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะนำคณะผู้บริหารกรมใส่เครื่องแบบร่วมแถลงข่าวโต้กรณีผลสำรวจที่พาดพิงว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับ1โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าได้ประชุมด่วนกับผู้บริหารซึ่งกรมได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบความเห็นเพราะเป็นเรื่องที่กระทบขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกระดับพร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะแซมปลิ้งนะฮะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่เนี่ยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ขอให้ชี้แจงแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับกรมควบคุมและพิจารณาภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามนะฮะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าก็คงต้องขอความเป็นธรรมแหละฮะให้กับกรมควบคุมมลพิษเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกรมแต่หากมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเนี่ยทางกรมบอกว่าจะจัดการนะฮะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการโดยเด็ดขาดอีกกรมในกระทรวงทรัพย์เช่นเดียวกันก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้ออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะซึ่งกรมอุทยานเนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับ9จาก10อันดับที่เปิดชื่อกันออกมาเมื่อวานนะฮะกรมอุทยานเนี่ยอธิบายแบบนี้ฮะบอกว่ากรมให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีแล้วก็ย้ำว่ากรมยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกรมจะลงโทษขั้นสูงสุดทั้งวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเตรียมเรียกอธิบดี3กรมนะฮะภายใต้สังกัดของคมนาคมทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมขนส่งทางบกมาชี้แจงหลัง3กรมนี้ชื่อติดอยู่ในโผล่ท็อป10ที่รับสินบนกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะส่วนกรมการขนส่งทางบกครับติด1ใน10หน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอดนะครับ ในช่วงของการมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดคมนาคมทีนี้สำหรับหน่วยงานที่มีรายชื่อตามผลสำรวจเนี่ยนะฮะคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญอธิบดีและผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวที่ออกมามีมูลความจริงหรือไม่อย่างไรถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนส่วนกรณีที่จะมีการตรวจสอบเฉพาะ3หน่วยงานที่ปรากฏรายชื่อหรือจะลามขยายไปยังทุกหน่วยในสังกัดหรือไม่นั้นจะให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอาจจะเป็นข้อมูลลอยๆนะฮะวิธีการสำรวจการเก็บข้อมูลอาจจะผ่านบุคคลที่3เป็นเรื่องของ perception หรือไม่อย่างไรหรือตกลงแล้วมันมีข้อเท็จจริงซ่อนอยู่เรื่องนี้คงต้องมาตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับจากประเด็นเรื่องคอร์รัปชันครับขยับมาดูชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับวันนี้กรณีของลุงโยชน์ครับชาวบ้านที่ไปหาของป่าแล้วปรากฏว่าถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปหลายวันนะล่าสุดก็ได้รับการส่งตัวกลับไทยเรียบร้อยแล้วตามกลไก RBC นะครับซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคทางกองทัพภาค2ก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดนะฮะเจ้าตัวเปิดใจทั้งน้ำตาครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือครับประสานงานกันอย่างเต็มที่จนท้ายที่สุดได้กลับมาประเทศไทยช่วงสายที่ผ่านมาครับที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการ RBC ของกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวไทยจากตำบลกันตรวนระมวลอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาค2ในฐานะประธาน RBC ฝ่ายไทยของกองทัพภาค2หลังจากนายโยชน์เดินทางเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์หายตัวไปเนี่ยตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาทั้งครอบครัวส่วนราชการหน่วยงานต่างๆก็พยายามเข้าไปค้นหาเนี่ยไปหาตัวจนกระทั่งเชื่อได้ว่าน่าจะพลัดหลงไปตามแนวชายแดนโดยการส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาค2กับภูมิภาคทหารที่4หลังตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่านายโยชน์ถูกเจ้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐาน

0: 27ธันวาคม68ที่เน้นการส่งเสริมความร่วมมือและก็ลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งกองทัพภาค2เนี่ยขอบคุณทุกหน่วยทุกภาคส่วนที่ร่วมการประสานงานกันอย่างเต็มขีดความสามารถจนทำให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกิดการส่งตัวคนไทยกลับประเทศนะฮะได้อย่างเรียบร้อยทีนี้จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีสภาพร่างกายปกตินะฮะก็ได้ส่งตัวกลับครอบครัวอย่างปลอดภัยหลังกลับถึงบ้านเนี่ยลุงหยดก็เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกครับได้พบกับครอบครัวก็เล่าให้ฟังครับว่าถูกทหารกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวแล้วก็ปิดตาด้วยผ้าก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกที่กัมพูชาส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวพร้อมกันนี้ก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ประสานทำงานอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือจนได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับไทยได้ในที่สุดเนี่ยคุณลุงเนี่ยบอกว่าถ้าไม่รับความช่วยเหลือน่าจะต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีนะฮะปิดเบรกแรกกันที่เรื่องน่ายินดีกันหน่อยนะครับนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์หรือผู้ที่ชื่นชอบสัตว์โลกล้านปีอย่างไดโนเสาร์นะฮะล่าสุดซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่นักวิจัยของไทยขุดค้นได้ชื่ออย่างเป็นทางการเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่14ของไทยนะเป็นชนิดใหม่ชื่อว่านาคาไททันเชฟูมแอนซิสสรุปพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยครับว่าไดโนเสาร์ไทยลำดับที่14ได้รับการตั้งชื่อแล้วอย่างเป็นทางการมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่านาคาไททันเชฟูมแอนซิสนะครับมีการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports งานวิจัยนี้เป็นการร่วมมือของทีมวิจัยนำโดยดร.สิตะมานิตกุลนักวิจัยของศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับ University College London นะครับแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีภายใต้โครงการ Project Titan โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก National Geographic Societyสำหรับนาคาไททันเชพูมแอนซิสเนี่ยถูกค้นพบที่บ้านผนังเสือที่อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดเชพูมของประเทศไทยอยู่ในชั้นหมวดหินโคกกรวดยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ 110-115 ล้านปีก่อนโอ้โหเก่าแก่โบราณมากๆในการศึกษาครับมีการไปดูเรื่องของสันฐานวิทยาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับซูโรพอดอื่นๆก็พบว่าเป็นไดโนเสาร์ซูโรพอดกลุ่มซอมโฟสฟอรินแลนในกลุ่มย่อยชื่อว่ายูฮิโลโปดิตแล้วก็เป็นญาติใกล้ชิดกับภูเวียงโกโซรัสซิลินทอนเน่นะฮะไดโนเสาร์คอใหญ่ชนิดจากหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ130ล้านปีก่อนของไทยที่มีอายุเก่าแก่กว่านอกจากนี้ครับจากการประมวลเรื่องของน้ำหนักร่างกายของนาธาไททันตัวใหม่เนี่ยนะฮะก็พบว่ามีน้ำหนักมากถึง27ตัน27ตันเนี่ยมากแค่ไหนก็เท่ากับช้างแอฟริกาเนี่ยประมาณ 4-5 เชือกมัดรวมกันนะครับความยาวจากหัวถึงหางประมาณ27เมตรนะครับทำให้นาคาไททันเชพูมแอนซิสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ซูโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ครับกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี่
5: ยูชอบ

0: ยูชอบไอจริงๆนะ
1: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
2: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเริ่มที่คณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสซันต้าเป็นโรคติดต่ออันตรายสอบสวนโรคผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ใน12ชั่วโมงพร้อมแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2/69แล้วก็เปิดเผยภายหลังประชุมครับบอกว่าเมื่อวันที่8พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีมติให้กรมควบคุมโรคดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดนะฮะให้โรคติดเชื้อไวรัสซันต้านั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมนะฮะจากวันที่8มาถึงวันที่12เนี่ยนะฮะก็มีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาว่าจะกำหนดให้เจ้าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือเปล่าวันที่12ก็ได้มีมติในที่ประชุมวงนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันดูจากอันตรายและมันก็เข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้แล้วก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตด้วยนะฮะจากวงประชุมวันที่2มาถึงวันนี้ฮะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก็ดูว่าความเห็นผู้เชี่ยวชาญรอบด้านต่างๆเนี่ยก็ดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยเห็นชอบครับนะฮะในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะฮะในการกำหนดให้โรคเนี้ยไวรัสซันต้าเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งจะเพิ่มนะฮะเป็นอันดับที่14ของโรคติดต่ออันตรายเพื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคหรือออกคำสั่งเช่นการแยกกักกันเฝ้าระวังป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพซึ่งเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะต้องมีการรายงานภายใน3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันและหากมีอาการให้ทำเสมือนผู้สงสัยรายนั้นนะฮะว่าเป็นผู้ป่วยก็ต้องแยกกักและตรวจหาเชื้อด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขของไทยและก็ขอความร่วมมือแล้วฮะหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติเดินทางทันทีเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับขยับมาดูคดีของนายซุนหมิงเฉินกันหน่อยนะฮะหรือบางคนเรียกว่าหมิงเฉิงซันเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาชาวจีนในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดมีความเคลื่อนไหวจาก DSI บอกว่ายังไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแต่รับเรื่องสืบสวนคู่ขนานกันไปเนี่ยจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลการข่าวของ DSI และอาจส่งข้อมูลให้ตำรวจพันตำรวจตรียุทธนาประดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเปิดเผยถึงกรณีที่นายสนธิยาสวัสดียื่นหนังสือต่อ DSI ให้รับคดีนายหมิงเฉิงซันเป็นคดีพิเศษอธิบายแบบนี้ฮะบอกว่า DSI ตอนนี้เนี่ยรับเรื่องไว้สืบสวนและจะพิจารณาอีกครั้งแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพราะขณะนี้พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำคดีคืบหน้าไปมากแล้วทีนี้หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสงค์จะโอนสำนวนมาให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดให้บอร์ดมีมติเห็นชอบก่อนเนื่องจากเป็นความผิด อาญาอื่นๆที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายตามกฎหมายของ DSI หากมีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วถึงจะสามารถให้หน่วยงานความมั่นคงอื่นๆเนี่ยมาร่วมสอบสวนได้แต่หากไม่รับเป็นคดีพิเศษก็จะส่งเรื่องนี้กลับไปให้ตำรวจอย่างไรก็ตามครับอธิบดี DSI ยืนยันว่ามีฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับกลุ่มคนจีนหรือชาวต่างชาติที่ครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอยู่เพียงแต่ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับหมิงเฉิงซันแล้วก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลความเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้านะครับทีนี้จากการขยายผลต่อเนื่องเรื่องของการสมบัติของหมิงเฉิงซันเนี่ยช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปแถลงผลการปฏิบัติเผยเงามังกรมีการจับปลัดอำเภอรุจริตขบวนการสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้กับหมิงเฉิงซันได้ช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่สำนักงานปปช.ภาค5ที่เชียงใหม่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรหลัง5หน่วยงานหลักนะครับกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปช. DSI เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจุดเริ่มต้นของคดีมาจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำที่ชลบุรีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกลุ่มนายหมิงเฉิงซันพร้อมยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากทั้งในรถคันที่เกิดเหตุแล้วก็ตามไปดูถึงบ้านพักนะครับพอไปขยายผลตรวจสอบสถานะบุคคลเนี่ยเจอพิรุธสำคัญเนี่ยไปเจอว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ยถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูแล้วก็มีการย้ายชื่อตัวเขาเองเนี่ยเข้าออกทะเบียนบ้านในพื้นที่เชียงดาวเชียงใหม่ตั้งแต่ปลายปี65ทั้งที่เจ้าของบ้านไม่เคยรู้จักแล้วตัวผู้ต้องหารายนี้เองก็ไม่เคยพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆการสืบสวนยังพบหลักฐานเชื่อมโยงการทุจริตร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐโดยอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปนั่งตำแหน่งปลัดอำเภอฮอดเนี่ยชื่อว่านายฉัตรเทพเพิ่มทรัพย์พร้อมลูกจ้างหญิงอีก1คนเนี่ยที่ร่วมจัดทำข้อมูลทะเบียนอันเป็นเท็จย้ายชื่อให้หมิงเฉิงซันนะฮะเจ้าที่จึงบุกเข้าไปจับกุมวันนี้นอกจากนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าระหว่างดำรงตำแหน่งอำเภอเชียงดาวเนี่ยอดีตปลัดอำเภอรายนี้เนี่ยเคยออกบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์บัตรเลขศูนย์เนี่ยให้กับคนอื่นๆอีกนะฮะ445รายตรวจพบความผิดปกติชัดเจนแล้ว18รายด้วยกันเบื้องต้นเจ้าที่แจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามป.วิ.อาญา157นะฮะแล้วก็เตรียมความผิดตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดทันทีส่วนเจ้าของบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมรับรองเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เตรียมออกหมายเรียกมาดำเนินคดีเพิ่มเติมโดยกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันครับจะเดินหน้าขยายผลล้างบางเครือข่ายสวมสิทธิ์ที่กัดเซาะความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดนะครับต่อเนื่องกันที่ประเด็นการตรวจสอบเรื่องของการกักตุนน้ำมันฮะอธิบดี DSI ก็เปิดเผยเรื่องนี้ว่ามีความคืบหน้าอย่างมากและภายใน15วันเนี่ยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีกักตุนน้ำมันซึ่งขณะนี้พุ่งเป้าตรวจสอบไป3ประเด็นหลักๆได้แก่คลังน้ำมันที่สุราษฎร์บริษัทน้ำมันที่อ่างทองแล้วก็ขบวนการขนส่งน้ำมันทางทะเลที่ลอยลำอยู่ไม่ยอมไปส่งสักทีเนี่ยนะฮะโดยพบข้อมูลว่ามีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องและยังไปพบหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันเจ้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบด้านภาษีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนอกจากนี้ครับพนักงานสอบสวนยังเตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบ GPS และ AIS ของเรือขนน้ำมันหลังพบเรือ3ลำจาก3บริษัทมีพฤติกรรมผิดปกติจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่ารวมถึงเอกสารกำกับการขนส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งทั้ง3บริษัทยังไม่เคยเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มาก่อนนะครับ DSI ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะครับขยับไปดูภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศกันหน่อยนะฮะคุณศรีหศักดิ์นะครับไปร่วมประชุมบริกส์ที่อินเดียเมื่อคืนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีของอิหร่านก็รับทราบเรื่องของการเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐเหมือนจะมีความคืบหน้า ไปด้วยดีแต่ก็ยังมีประเด็นที่ค้างคากันอยู่อีกหลายประเด็นสำคัญนะซึ่งคุณเสียศักดิ์ก็ได้สอบถามถึงเรือไทยที่ยังค้างอยู่ในช่องแคบของมูสด้วยนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS และประเทศหุ้นส่วนณกรุงนิวเดลีของอินเดียบอกว่าทางอิหร่านเนี่ยเล่าให้ฟังถึงความพยายามในการเจรจากับสหรัฐโดยขณะนี้มีการหยุดยิงการเจรจาเองก็คืบหน้าไปได้ดีหลายมิตินะฮะบางเรื่องก็ได้ข้อยุติแต่ก็มีบางเรื่องที่ยังค้างอยู่ในประเด็นสำคัญเป็นจำนวนไม่น้อยและก็หวังว่าฝ่ายสหรัฐอิสราเอลเนี่ยจะยึดมั่นในเรื่องของสันติภาพแล้วจะสามารถบรรลุการยุติความขัดแย้งร่วมกันได้เรื่องนี้ถือเป็นความคาดหวังทางนี้ไทยได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซว่าเมื่อไหร่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติซึ่งอิหร่านเองก็เข้าใจดีครับว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งหากการหารือกับสหรัฐมีความคืบหน้าในข้อตกลงแล้วเนี่ยในไม่ช้าก็คงมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะยังมีเรื่องค้างอยู่เยอะสำหรับเรือของไทยที่ยังค้างอยู่ของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 ลำด้วยกันตอนนี้มี 2-3 ลำผ่านมาได้แล้วซึ่งอิหร่านก็พูดในความเป็นจริงว่าในที่สุดแล้วก็ต้องคอยการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้บรรลุถึงการยุติความขัดแย้งนอกจากนี้ฮะก็ยังได้พูดถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยออกมากล่าวในทำนองที่ว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกของอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจาในกรอบอันคลอสหรือนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982ก็จะมีกลไกในการประนีประนอมทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับสำหรับประเทศไทยเองเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องพูดคุยก่อนว่ามี2ประเทศเนี่ยที่จะมีการเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่อันคอสแล้วก็จะดูว่าการเจรจานั้นจะเป็นไปได้ไกลแค่ไหนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็คงต้องไปดูกลไกอื่นๆภายใต้อันคอสหรือไม่อย่างไรนะคุณเสียตักบอกว่าอย่างไรก็ตามการประนีประนอมไม่ว่าแบบใดไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่ทั้งสองประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาส่วนกรณีที่ผู้นำกัมพูชาออกมากล่าวในทำนองว่าอยากใช้อันคลอสในการเจรจาจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่ากัมพูชาอยากใช้กลไกเจรจาแบบภาคบังคับแต่ทางไทยเห็นว่าก่อนที่ใช้ภาคบังคับก็ควรจะมีการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดตกันวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนอาคารแห่งใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินส่วนปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสปิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศและต่อมาเวลา 9:15 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดี XMFA Boston เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Boston คือการล้อมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรร้านภูฟ้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้มีผลผลิตผักและผลไม้ตามฤดูกาลอาทิ ิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่พำทับทิมลูกม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยส่วนร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่มูลนิธิชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี 090-3-50015-5 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 879-2-00448-3 และธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 026-3-05216-3สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเวลา 14:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอีสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกโลกอันเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในเวทีระหว่างประเทศทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดอย่างเป็นระบบและการมีจิตสาธารณะควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติโดยมีประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า450คนซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำอย่างชัดเจนทั้งการกล้าคิดกล้าตัดสินใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นการบริหารทีมและการเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีขณะเดียวกันยังเกิดการพัฒนาด้านความมั่นใจการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศโดยสะท้อนตรงกันว่าค่ายพัฒนาเยาวชนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมอบรมทั่วไปแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ช่วยปลุกพลังความเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันการศึกษาที่สร้างโอกาสให้แก่ลูกหลานประชาชนในทุกภูมิภาคและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศทางนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์มาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีโดยวันนี้มีพระราชวชิรโมลีสมชายพุทธยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลาธิกถาจากนั้นเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริบรรณาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเน็งวัดหัวดงวัดพระเหลาเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันอย่างพร้อมเพรียง วันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าครอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จนเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับ
2: สกายครับ
1: นานิครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของดาวนะคะแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นมากๆเลยรวมถึงความร้อนและรถติดด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรอยากที่จะช่วยให้ชีวิตมันแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นหรือว่าอยากนอนหลับฝันดีขึ้นขอมาได้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันต่อนะคะทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนั่นเองนะคะเอาล่ะเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเพลงนี้ละกันนี่คือ1คนตรงนี้จาก Per Peach ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำนึงที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะชั่วโมงสุดท้ายของดาวแล้ว

นี่คือกลับมาเพื่อบอกลาจาก Paper Plants นะคะแล้วก็มีมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอจากว่านใช้ด้วยหมดเวลาของเราแล้วแล้วก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่ทุกคนได้พักผ่อนจริงๆขอให้เสาร์อาทิตย์นี้ได้รีชาร์จกันเต็มที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีวีคหน้านะทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจาก Endorphin กับเพลงนี้กับอย่าทำแบบนี้เจอกันใหม่วีคหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
1: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีนำทีมหารือร่วมภาคเอกชนใหญ่รับฟังความเห็นเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจประเทศและฝ่ายปกครองบุกจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวเอี่ยวขบวนการสมสิทธิ์บัตรชมพูหมิงเฉินสันสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ม
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีนำทีมหารือร่วมภาคเอกชนยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศย้ำรัฐและเอกชนต้องไปด้วยกันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ตึกปักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี CEO ที่เข้าร่วมหารืออาทินายธนินเจรวันนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลนายสายรัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัลฟ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นการหารือในลักษณะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเป้าหมายคือรัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันได้เต็มศักยภาพที่ประชุมวงนี้ไม่มีหัวโต๊ะทุกคนถือว่าเป็นหัวโต๊ะเหมือนกันโดยมีคณะรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยซึ่งรัฐจะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจและดำเนินธุรกิจธุรกรรมในการว่าจ้างแรงงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งไม่ได้ถ้าขาดภาคเอกชนและรัฐบาลจะได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเมื่อเอกชนประสบความสำเร็จประเทศไทยก็จะประสบความสำเร็จคนไทยทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนี่คือวัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรจับปลัดอำเภอทุจริตขบวนการสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้หมิงเฉินสันกุลศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
7: ที่สำนักงานปปช.ภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรหลัง5หน่วยงานบุกกวาดล้างเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาคดีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดในจังหวัดชลบุรีการขยายผลพบว่านายหมิงเฉินซันถือบัตรสีชมพูและมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ไม่เคยพักอาศัยจริงก่อนพบหลักฐานว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอฮอดร่วมกับลูกจ้างหญิงอีกหนึ่งคนจัดทำข้อมูลทะเบียนเท็จให้จึงถูกบุกจับกุมดำเนินคดีในวันนี้นอกจากนี้ยังพบว่าอดีตปลัดอำเภอรายดังกล่าวเคยออกบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลอื่นอีก444รายและตรวจพบความผิดปกติแล้ว18รายเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและเตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อเวลา 18:22 นาทีตามเวลาประเทศไทยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งมิยางิประเทศญี่ปุ่นในหลายพื้นที่ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนเบื้องต้นไม่มีรายงานแจ้งเตือนสึนามิอย่างไรก็ตามมีคำเตือนให้หลายพื้นที่เฝ้าระวัง aftershock ตามมา
8: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
5: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 789 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
12: ผมพีมัสุครับ
13: ผมจินโวครับ
14: ผมเอครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนว

0: ที่เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 12.
3: เหตุผล Three Man Down featuring What If. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News. EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธนินท์ บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังกกร.เปิดโผ10หน่วยงานรัฐทุจริตสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชนพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าต้องไม่มีหน่วยงานไหนทำเช่นนั้นได้เรารับฟังข้อมูลภาคเอกชนซึ่งตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานโดยได้ถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเรื่องการอนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นส่วนเมื่อภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและให้แต่ละกระทรวงและแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหารือทูตเกาหลีใต้เร่งแก้ปัญหาแรงงานไทยหนีระบบพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันเข้มมาตรการติดตามตัวฝ่าฝืนอักถูกตัดสิทธิ์ถาวรคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนายปาร์คยงมินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างและลักลอบทำงานที่ผิดกฎหมายโดยการหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่มีแรงงานไทยจำนวน30คนจากทั้งหมด51คนในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายได้หายตัวไปหลังจากเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ39ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เกาหลีใต้กำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ20ส่งผลให้เกาหลีใต้ต้องระงับการส่งตัวแรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทางกระทรวงแรงงานจึงได้ชี้แจงเพื่อขอความคิดเห็นจากทางเกาหลีใต้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีมาตรการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้นำระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Smart TOEA มาใช้ในการดูแลควบคุมโดยกำหนดให้แรงงานทุกคนจะต้องรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อยืนยันตัวตนและสถานที่ทำงานซึ่งมาตรการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าแรงงานไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายและไม่หลบหนีออกนอกระบบพร้อมได้ประสานงานไปยังจัดหางานจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ไปยังภูมิลำเนาและพูดคุยกับครอบครัวของแรงงานทั้ง30คนที่หายไปเพื่อขอความร่วมมือให้กลับมารายงานตัวให้ถูกต้องวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: DSI ยังไม่รับคดีหมิงเฉินซันเป็นคดีพิเศษแต่รับเรื่องสืบสวนคู่ขนานพร้อมส่งข้อมูลให้ตำรวจคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงกรณีที่นายสนธิยาสวัสดียื่นหนังสือต่อ DSI ให้รับคดีนายหมิงเฉินซันเป็นคดีพิเศษโดย DSI รับเรื่องไว้สืบสวนและจะพิจารณาอีกครั้งยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเพราะขณะนี้พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำคดีคืบหน้าไปมากแล้วทั้งนี้หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสงค์จะโอนสำนวนมาให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด เพื่อมีมติเห็นชอบก่อนเนื่องจากเป็นความผิดคดีอาญาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายพรบการสอบสวนคดีพิเศษหากมีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วจึงจะสามารถให้หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนได้แต่หากไม่รับเป็นคดีพิเศษก็จะส่งข้อมูลต่อให้ตำรวจอย่างไรก็ตามอธิบดีดีเอสไอยืนยันว่ามีฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนหรือชาวต่างชาติที่ครอบครองอาวุธสงครามและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอยู่เพียงแต่ยังไม่พบเกี่ยวข้องกับนายหมิงเฉินซันและยังไม่ปรากฏข้อมูลความเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้าพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
2: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์ขอบคุณที่ให้ EFM 94ได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างวันของคุณตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีครับแบมแบมครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเทโคตรอันตราย
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเรื่อง
4: เฮียๆก็เหล่าชาว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
10: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.นี้ครับลิซานโดมาร์ติเนสกองหลังพันดุของแมนยูไนเต็ดเผยว่าภรรยาของตนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการให้คำแนะนำที่ดีเพื่อช่วยเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์และเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตโดยมาร์ติเนสได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะพันเดือดขนาดแท้โดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่ดุดันถึงลูกถึงคนเข้าบอลหนักทุกจังหวะและไม่กลัวบาดเจ็บจนทำให้แฟนบอลตั้งฉายาว่า The Butcher หรือนักเชือดโดยนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่จุดเดือดต่ำมากๆอย่างไรก็ตามสตาร์แนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะเนื่องจากมูรีโลเปสเบนิเตสภรรยาของเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงโดยมาร์ติเนสกล่าวว่าตั้งแต่ผมได้อยู่กับมูรีเธอสอนให้ผมรู้จักความเป็นผู้ใหญ่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่และไม่เคยได้พัฒนามุมที่อ่อนโยนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างดีการแสดงความรู้สึกหรือการมอบความรักผมเคยคิดว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอแต่เธอสอนให้ผมในสิ่งเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ผมกลับมารักมันไปแล้วเพราะตอนนี้ผมชอบการร้องไห้การแสดงออกถึงความรู้สึกการมอบความรักและการพูดสิ่งต่างๆต่อหน้าผู้อื่นไลนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
12: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซว์เอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
8: กับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
9: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเราลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
10: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดนึง
4: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
11: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: วิลเลจิโน
13: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
15: เพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
4: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: นี่เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับโทมัสแฟรงค์ได้บทบาทใหม่ในวงการฟุตบอลแล้วหลังถูกท็อตแนมฮอตสเปอร์ปลดจากตำแหน่งกุนซือเมื่อ3เดือนก่อนโดย Give Me Sport รายงานอ้าง The Guardian ว่าตกลงร่วมงานกับ BBC Sport ในฐานะหนึ่งในนักวิเคราะห์หลักสำหรับศึกฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้โดยกุนซือวัย52ปีเคยสร้างชื่ออย่างยอดเยี่ยมกับเบรนท์ฟอร์ดและหลังจากพาทีมจากสถานะลุ้นหนีตกชั้นในแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเป็นทีมที่ยืนระยะในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จโดยผลงานดังกล่าวทำให้สเปอร์ตัดสินใจดึงตัวเขาไปร่วมงานในซัมเมอร์ปี2025โดยค่าชดเชย10ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเส้นทางในลอนดอนเหนือไม่เป็นไปตามคาดแม้สเปอร์จะออกสตาร์ทฤดูกาล2025ถึง2026ได้อย่างพอใช้แต่ฟอร์มของทีมกลับดิ่งลงอย่างหนักก่อนที่แฟรงค์จะถูกปลดหลังแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคาบ้านเป็นเกมที่8ติดต่อกันโดยแฟรงค์อำลาสเปอร์ขณะที่ทีมรั้งอันดับ16ของพรีเมียร์ลีกมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียง5คะแนนโดยผลงานรวมคือชนะ13นัดจาก38เกมคิดเป็นอัตราการชนะ 34.2% โดยรายงานระบุว่า BBC ยังได้เพิ่มโอลิเวียชิรูเข้าสู่ทีมกูรูประจำรายการร่วมกับชื่อดังอย่างเวนรูนี่โจฮาร์ตอลันเชียร์ขณะที่อองเช่ปอเตสโกคูอดีตกุนซือสเปอร์อีกรายจะทำหน้าที่เป็นกูรูให้ ITV ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันและชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
10: สวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ดูแลผิวโทรมได้ง่ายๆแค่ดื่มน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปล่อยเธอไป
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับ Michael Carrick Head Coach คราวของ Man United มีชื่อติดโผ6ผู้จัดการทีมที่เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกแม้จะพาเพิ่งเข้าคุมทีมของแมนยูไนเต็ดเพียง15นัดหลังเข้ามาแทนที่รูเบนอโมริมโดยรายงานจาก BBC Sport ระบุว่าคาริกต้องขับเคี่ยวแย่งรางวัลกับบรรดากุนซือชื่อดังไม่ว่าจะเป็นมิเกลอาร์เตต้านายใหญ่อาร์เซนอลเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งอันโดนีอิราโอล่าคิธแอนดรูสและเรจิสเลบริสที่ต่างก็พาทีมทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้ด้วยขณะเดียวกับอนาคตของคาริกในทินโอทราฟฟอร์ดกำลังได้รับความสนใจอย่างมากหลังมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาแต่งตั้งอดีตกองกลางวัย44ปีเป็นผู้จัดการทีมถาวรหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 7 8 9
1: Let's go สวัสดีครับพวกเราได
0: ้เฟรมครับ
1: อาโบครับ
2: อัตโตครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เย้

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น. The Mirror รายงานว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตัดสินใจพักแข้งตัวหลากหลายรายแต่ยังพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยเหนือคริสตัลพาเลซได้สำเร็จทำให้ความหวังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลยังไม่ดับลงง่ายๆด้วยเกมนี้กวาร์ดิโอล่าเลือกดรอปชื่อใหญ่อย่างเออร์ลิงฮาลันด์เชอร์มี่ดูกูและรายงานว่ายังมีเรยานเชกีไว้บนม้านั่งสำรองโดยมีเกม FA Cup นัดชิงชนะเลิศกับเชลซีอยู่ในใจขณะที่ซิตี้จำเป็นต้องชนะเพื่อกดดันทีมของมิเกลอาร์เตต้าไลน์นิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ในฮ่องกงยากานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในฮ่องกงโอฮันดา
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งพิยอนุสตา
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่งอุสตา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

0: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์เพิ่มกระจกเงาบานใหญ่ในห้องเล็กๆช่วยให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
1: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 นครับองค์การนาซาเผยภาพของแคปสูลยาอวกาศโอไรออนที่มีชื่อว่า Integrity ที่ถูกนำมาตั้งอยู่ในอาคาร Multi Payload Processing Facility ศูนย์อวกาศเคเนดีในรัฐฟลอริดาด้วยภาพดังกล่าวเผยเห็นสภาพของยานที่มีรอยไหม้เกรียมอย่างเห็นได้ชัดบริเวณด้านข้างของยานเต็มไปด้วยกระเบื้องสีเข้มและส่วนล่างของแคปซูลถูกเผาไหม้จนดำเกรียมซึ่งเป็นร่องรอยที่แสดงเห็นถึงความรุนแรงของสภาพแวดล้อมที่ยานต้องเผชิญระหว่างเดินทางกลับสู่โลกโดยโอไรออนลำนี้เสร็จภารกิจ Artemis 2ซึ่งปล่อยตัวเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยพานักบินอวกาศ4คนเดินทางรอบดวงจันทร์และกลับสู่โลกในระยะเวลา10วันโดยภารกิจในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่มนุษย์ได้เดินทางกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งนับตั้งแต่อพอลโลครั้งสุดท้ายในปี1972โดยลูกเรือในภารกิจประจำนี้คือริชไวแมนผู้ช่วยการวิกเตอร์โกเวอร์นักบินคริสติน่าคอกผู้ช่วยประจำภารกิจและเจอร์มี่ฮันเซนผู้ช่วยประจำภารกิจโดยการเดินทางกลับสู่โลกถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้การเข้าสู่แคปซูลของออริออนและลูกเรือได้พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกและตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในระหว่างการลดระดับความสูงตัวยานต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง 5,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 2,760 องศาเซลเซียสแต่ด้วยแผ่นกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพจึงช่วยปกป้องนักบินอวกาศที่อยู่ด้านในหลังจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบของยานจากความร้อนอย่างใกล้ชิดโดยเพื่อทำความเข้าใจและประเมินว่ายานอวกาศและแผ่นกันความร้อนจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสำหรับการเตรียมความพร้อมในภารกิจ Artemis 3ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับ CNBC รายงานว่ารัฐบาลจีนบรรลุข้อตกลงในการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิงกว่า200ลำซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่ามากกว่าที่โบอิงคาดหวังไว้ที่150ลำแต่ทั้งหมดสวนทางกับแหล่งข่าวที่ระบุการเจรจาตั้งเป้าไว้ที่500ลำส่งผลให้หุ้นของโบอิงตกทันที 4.1% โดยคาดว่าส่วนใหญ่จะจัดซื้อ Boeing 737 MAX เครื่องบินลำตัวแคบที่ขาดแคลนในจีนโดยข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพาเหล่าผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมชั้นสูงของประเทศไปด้วยเป็นจำนวนมากรวมถึงเคลลี่ออสเบิร์ก CEO ของ Boeing และลารีคาวCEOของบริษัท GE Aerospaceโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ชื่อดังซึ่งหวังจะบรรลุข้อตกลงหรือแก้ไขข้อพิพาทการเดินทางในครั้งนี้และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเครื่องบินพาณิชย์ของจีนโดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกตามรายงานจากรอยเตอร์สโดยข้อตกลงดังกล่าวจำนวน200ลำคาดว่าจะเป็นการสั่งซื้อ Boeing 737 MAX หลายอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ความรักที่บริสุทธิ์คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ชุมเมตาคอนเน็กต์2026ระหว่างวันที่23ถึง24กันยายนนี้โดยในสำนักงานเมโลพาร์คพร้อมเผยภาพที่พยายามจะบอกใบว่าสินค้าอะไรในงานบ้างและโชว์ภาพเพลย์ลิสต์ที่มีเพลงของศิลปินชาวไทยอย่างลิซ่าอยู่ด้วยทำเอาหลายคนลุ้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับมาดามลิซ่าหรือไม่โดยที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอสั้นของเขาที่มาในลุคเสื้อโปโลสีขาวแว่นเมตาไรแบนสีดำกำลังเขียนกระจกว่า Connect 9 23ถึง24ซึ่งกำลังจะสื่อสารว่างานเมตาคอนเน็กจะจัดขึ้นในวันที่23ถึง24กันยายนนอกจากวิดีโอแล้วภายในโพสต์เดียวกันมีภาพคล้ายกับช็อตโน้ตที่มีรูปอิโมจิแว่นตาสีดำเล็กๆและข้อความสั้นๆที่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่า Demo Special Guest AI Updates Better Wi-Fi และข้อความที่เบลอไว้โดยอีกทั้งยังมีภาพเขากับทีมงานกำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการไฮไลท์สีน้ำเงินทับเอาไว้ซึ่งจากทั้งสองภาพนี้เหมือนเป็นการบอกใบว่าภายในงานน่าจะมีการเปิดตัวหรืออัปเดตเกี่ยวกับแว่นตาอัจฉริยะรวมถึงอัปเดตโปรเจกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของเมตาอย่างแน่นอนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบกิน

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มันสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกเผยเตรียมขยายผลเพิ่มหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกไปชมพูให้หมิงเฉินซันหากสาวเจอใครโดนหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุจริตออกใบสีชมพูให้กับนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการครอบครองอาวุธสงครามว่าจะมีการจับกุมและขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นขบวนการที่ใหญ่มากซึ่งนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ก็ถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วหากเรื่องนี้ไปถึงใครก็โดนหมดตอนนี้ให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลไม่ปล่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่เรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันการกระทำความผิดใดๆก็แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำความผิดเมื่อถามถึงขบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ได้จบแค่นี้ส่วนจะถือเป็นการล้างบางข้าราชการสีเทาในยุคนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคำว่ากวาดล้างต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่แค่ยุคนี้พร้อมย้ำว่าจะกวาดล้างพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลเดินหน้าชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกจับมือยูเนสโกต่อยอดวัฒนธรรม AI มรดกโลกยกระดับบทบาทไทยในระดับนานาชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายคอริดอามัดอัลอานานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกได้แก่การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกพร้อมกันนี้ไทยเตรียมจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress From Traditional to Modernity ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่25พฤษภาคมนี้ซึ่งจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกและพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธรรมาภิบาล AI ระดับนานาชาติร่วมกับยูเนสโกและอยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคุณูปการสำคัญต่อประชาคมโลกโดยเชิญยูเนสโกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมดังกล่าวในขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกพร้อมให้การสนับสนุนทุกการริเริ่มของไทยและผลักดันนโยบายด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
4: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักขออภัยค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
6: ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูละเลิกอบายมุขทำใจให้สงบมีสมาธิวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
7: มินศักดิ์ศรีคนไทย
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์การออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆสามารถเติมพลังให้กับคุณและช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำนึงที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วต้องขยันนะคะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
6: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับทมรัฐขันธวินาหุค่ะกมธ.ผู้บริโภคเจาะชงเพิ่มรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลปรับรางวัลที่1เป็น10ล้านเลขท้าย2ตัวได้ 5,000 บาทเลข3ตัวได้ 10,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
7: ายบุญระวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่4สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังการประชุมกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคนัดแรกว่าแนวทางการทำงานของกมธ.จะมุ่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนส่วนจะผลักดันการเพิ่มรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลโดยจะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกมธ.ในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยมีแนวทางคือเพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทและรางวัลที่1จาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเนื่องจากถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกมธ.เพราะเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้วแต่ในแต่ละปีกองสลากได้กำไรมหาศาลจึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งนี้หากที่ประชุมกมธ.เห็นด้วยจะเดินหน้าผลักดันเต็มที่โดยจะเชิญผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปีเพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชนและอีกส่วนหนึ่งให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคมและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
16: บรรดาเจ้าหน้าที่ทีมผู้ใหญ่อาร์เซนอลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางของสโมสรก่อนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศที่จะดวลกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่ง